0: อยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอรูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อม

0: เจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
1: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำ risk map ก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
0: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
6: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบินฟลายดูไบออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
6: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงโกลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัจฉราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัชยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 น.ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัสแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกแพ้ให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุษแปะกระโทกในรายการออมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 น.วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตพาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 น.ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตแล้วเขารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:08 นาที
8: 1นาทีกับกปท.
9: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ส ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงานโดยงานวะลิมะห์จะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
16: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
15: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
16: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย เราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสทนชกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทม.
15: ครับ
16: นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันคือดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนช.ว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ข ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือถ้าผมในนามของกระทรวงการคลังและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
17: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
16: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี
17: ้
16: ท่านนายกเนี่ยมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
17: ผ
16: มชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่างอยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลมันเร็วมันไวมันลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในต้องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทางขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับก
17: ็
16: ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้อง
17: ๆ
16: ทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อบริหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอช่วยได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
17: ครับผม
16: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
17: ครับ
16: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
17: ครับผม
16: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดึงออกจากเครื่องให้เร็วนะครับ
17: ท่านครับ
16: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
17: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
16: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมแล้วก็ถึงไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอางบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
17: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขนาดนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกอย่างเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมให้เข้าถึงทุกบ้าน
16: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
17: ่
16: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็จะมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองประชากรกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล
17: ้
16: วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวชี้วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
17: ก็คือท่านมองว่าการที่ทหารออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
16: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆทหารอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆทหารอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นทหารอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่เป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
17: ครับผมครับจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
16: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
17: ครับ
16: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
17: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
16: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงมาทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้บรรพาวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเพราะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ นะครับ
17: ครับผมท่านครับและนี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
16: ครับครับด้วยความยินดีครับ
17: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
19: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
20: เคาะข่าวเล่าประเด็น
21: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
22: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์ทิศทางมันยาวอันนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ล่มต้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงแล้วเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี่มันก็เป็นตัวที่ช่วยเพราะอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามว่ามีจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
21: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาดที่มากับน้ำ
23: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทั้ง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้ผู้สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วผ พวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
21: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
19: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
1: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าเพื่อขัดขวางไม่ให้รัฐบาลอิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังขู่ที่จะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวขอบคุณสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านพร้อมให้คำมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่จะถูกนำไปใช้ทำลายล้างอิสราเอลด้านประธานาธิบดีมาซูเปเซฟเคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AIส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
19: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
2: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48 หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
3: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันทำสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
4: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
5: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดๆนี้ได้
24: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
2: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
25: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
26: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
27: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
28: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรม พระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะ Facebook Live ของเรานะคะรู้สึกน่าจะเป็นคุณเดชาธรชัยโสดานะคะช่วยไลฟ์ให้เราตอนนี้ไลฟ์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่ของคลองจันเนี่ยก็มีการระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ถุงยางชีพอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันอย่างเต็มที่ฮะส่วนการระบายน้ำนะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆเนี่ยก็มีการระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมได้ดูช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ NBT นะฮะเขาก็มารายงานบอกว่าตอน3ทุ่มเนี่ยนะฮะก็มีการระบายน้ำเนี่ยกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีเครื่องระบายน้ํา4จุดนะฮะ4เครื่องนะฮะอยู่ในพื้นที่บริเวณแยกบ้านมานิดานะฮะก็มีการทลายเกาะกลางถนนเพื่อให้เป็นทางน้ำเนี่ยไหลผ่านนะครับก็สูบน้ำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ตีห้าสามทุ่มผ่านไปเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงพอสมควรไปถามคนที่เดินเข้าเดินออกแถวนั้นเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยน้ำอยู่ในระดับค
2: อ
1: พอตอนค่ำสองสามทุ่มเนี่ยน้ำอยู่ในระดับหัวเข่าคอ
2: เหลือ
1: หัวเข
2: ่
1: านะฮะก็ประมาณสักเมตรหนึ่งได
2: ้
1: นะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดตอน3ทุ่มน
2: ะ
1: สถานการณ์ล่าสุดตอน3ทุ่มที่บริเวณคลองจันนะครับแฟลตคลองจันนะฮะก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นดีวันดีคืนนะฮะคาดว่าเช้าวันนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ระดับปกตินะครับต้องติดตามดูนะครับส่วนการเยียวยาเนี่ยก็จะต้องติดตามเช่นเดียวกันนะฮะการเยียวยาต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำลดแล้วความทุกข์ยังอยู่นะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนความสูญเสียที่เกิดขึ้น
2: เนี่ย
1: ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะฮะบ้านบางคนก็ยังเข้าไม่ได้แถมยังต้องบิ๊กคลีนนิ่
2: ง
1: แต่คำเตือนก่อนบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเพราะว
2: ่
1: าอย่าลืมว่าเงินเยียวยานะครับเง
2: ินเยียวยา
1: จะต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานมีรูปมีอะไรไว้แต่ถ้าไม่มีทำยังไงล่ะครับ
2: ทำยังไงคะ
1: แต่เขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
2: อ๋อใช่เขาจะมีพื้นที่ระบุอยู่ว
1: ่
2: าพื้นที่ตรงไหนเป็นภัยพิบัติใช
1: ่พอตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็น่าจะทำให้การพิสูจน
2: ์ง่ายขึ้น
1: การยืนยันอะไรเนี่ยมันก็ง่ายขึ
2: ้
1: น
2: ง่ายข
1: ึ้นนะแต่ว่าอย่าลืมมันมีรายละเอียดไงฮะไม่ใช่ว่าแต่ละบ้านได้แค่ 9,000 นะฮะ
2: เขาต้องดูด้วยว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน
1: ค่าซ
2: ่
1: อมแซมค่าซ่อมแซมบ้านนะฮะค่าซ่อมแซมบ้านก็ส่วนหนึ่งนะฮะลิมิตอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 หมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันมีเพดานของมันอยู
2: ่
1: นะฮะแยกจาก 9,000 เนี่ยแล้วก็ยังจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยง่ายรถจักรรถอะไรพวกนี้เนาะ
2: ก็มันประเมินง่ายอยู่
1: ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะครับคนกรุงเทพอะถือว่าเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพไหม
2: เดินทางไปทำงานต้องใช้เพื่อเดินทางไปทำงานเนี่ยเขานับไหม
1: ถูกไหม
2: ใช
1: ่ถ้าเป็นรถแท็กซี่อ่ะแน่นอน
2: ค่ะ
1: เครื่องมือประกอบอาชีพ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าผมขับแกร็บอ่ะหรือถ้าผมขับเกี่ยวกับพวกคล้ายๆอย่างเงี้ย
2: ที่เป็น
1: แล้ว
2: แบบ
1: เป็นรถยนต
2: ์ไดรเวอร
1: ์ค่ะใช่โบ๊ทอะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพไหมก็เป็นเป็นสิ
2: ใช่เป็นแต่มันก็แล้วแต่ว่าเขาจะฟูลไทม์พาร์ทไทม์ก็นะฮะ
1: นะเพราะมีรถจมน้ำเยอะนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รถโดยสารสาธารณะที่จมน้ำก็เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องติดตามดูแนวทางแล้วก็ทิศทางต่างๆนะครับเอาละครับช่วงแรกครับเราไปดูนะครับเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปทครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
3: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาและงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
1: คุ
3: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศเราเองก็ประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังนะเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเนี้ยเป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะ

0: ไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือรือร้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกอพอท่านเลขาธิการกอพอรอท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD อย่างนี้ให้ได้ครับ
1: ครับ
2: แล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
0: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยมาเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซ
1: ึ่
0: งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าแล้วเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้น
1: ค่ะ
0: ทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับนึงแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในคงในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรแหละจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช
1: ่
0: ไหมครับเมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
0: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับจากที่กล่าวก่อนที่เราจะได้รับการยอมรับก็เป็นประเทศสมาชิก
1: อ
0: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า initial memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นแล้วเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไป OECD เองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือน

0: ลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เนี่ยเขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะซึ่งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่าไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องปีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงเนี่ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหาดูเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซึ่ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการก็หลังจากเขาดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิคหรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับการเขียนรายงานแหละ คุณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจ
1: ความคืบหน้าต่าง
0: ๆใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
2: ์
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงกำหนดความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่า สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไร
1: ค่ะ
0: ภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD อ่ะครับ
2: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว
0: ่
2: ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลมั้ยฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านนะ18 19ไม่ใกล้อย่าง
0: น
2: ี้
0: ฮะก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยเยอยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.ยังต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
2: ่
0: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับก
1: ็
0: ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคน
2: คร
0: ับ แล้วอย่างวันที่13 14 15 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพ.ร.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหม
2: ือ
0: นการเป็นการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีนึงที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะฮะเป
2: ็
0: นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับนึงแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับนึงแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปสำนักงานกพล.ก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเรา3ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพ.เลขากพ.ร.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำและทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับแล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่า อย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้เรามอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเขามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ข้าราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้อย่างนี้เนี่ย ความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได
2: ้
0: ท
2: ุ
0: กอย่างก็ไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่1แล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่2ซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่1แล้วยังมีเอ๊ะอะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชาญใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับกับเพื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับแล้วก็
1: เสร็จเรียบร้อย
0: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
1: ค่ะ
2: ท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
0: ไม่เลยผมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท
2: ุ
0: กหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มองในภาพรวมของประเทศแล้วว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่ 18-19 เองผมก็จะอยู่ที่สำนักงานธปท.นี่แหละก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานรปภก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิก
2: ครับ
0: OECD ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
2: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
0: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับจากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานตปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ถ้าเขามาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศคุณจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมต่อไปแล้วครับตอนนี
1: ้ค่ะซิ่งไปได้เลย
0: สถานีต่อไปคืออะไรเนี่ยนะครับ
2: ใช่
0: ครับสถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับขอบคุณท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบพระคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
0: ครับขอบพระคุณนะครับท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมและฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบพระคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับเข้าเป็นสมาชิก OECD เราได้อะไรฮะเราก็จะช่วยทำให้ขีดความสามารถนะครับในหลายๆด้านเนี่ยดีขึ้นในระดับสากลนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาจะต้องมาประเมินก่อนเหมือนตรวจสุขภาพแล้วครับว่าสุขภาพคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง มิติของเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะฮะป้องกันการทุจริตเนี่ยมันก็อยู่ในหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะมี25คณะปปท.ก็เป็นหนึ่งในคณะที่จะต้องรับผิดชอบนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือเวลาเขาดูเนี่ยเขาคงไม่ดูเรื่องของผลการทำงานอย่างเดียวต้องดูว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆของเราในประเทศของเราเนี่ยมันเอื้อต่อการลงทุนหรือไม่เขาเรียกว่าระบบนิเวศของการลงทุน เช่นผมจะมาลงทุนที่นั่นที่นี
3: ่
2: ผมจะสร้างตึกสร้างอาคารสร้างโรงงานปุ๊บเนี่ย ผมต้องจ่ายสวยหรือเปล่าถ้าพูดกันตรงๆอ่ะก็คือว่าเฮ้ยต้องจ่ายใต้โต๊ะไหม
3: ค่าดำเนินงาน
2: ต้องหยอดน้ำมันไหมข้าราชการจะเกียร์ว่างไห
3: ม
2: ท่านเลขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราได้มีการแก้ไขไปแล้วนะครับเรื่องของพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยเวลาคุณจะไปติดต่อสำนักงานเขตเวลาคุณจะไปติดต่อว่าจะต้องสร้างอาคารอะไรยังไงเขาจะมีระเบียบให้ท่านเห็นอย่างแจ้งชัดว่าคุณจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างและใช้ระยะเวลากี่วันในการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะตอบกลับหากไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนดคุณต้องทักท้วงไปยังผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่า
3: เวลา KPI ของเขาด้วย
2: ใช่เวลาไปติดต่อราชการปุ๊บเนี่ยจะมีป้ายแปะเอาไว
3: ้
2: ว่าหาก
3: เกินกี่นาทีกี่นาที
2: 15นาที15นาทีหรือเป็นเวลานานปุ๊บเนี่ยให้โทรเบอร์นี้น
3: ะ
2: ให้โทรเบอร์นี้นะนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยโทรเพราะว่าย
3: ังไม่เกิน
2: ผมยังไม่เกินเวลาย
3: ังไม่เกินเวลาที่เขาบอก
2: เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยวิธีการที่เขาจะเรียกเงินเรียกทองเนี่ยเขาจะไม่เรียกโดยตรงไงเขาจะทำอะไรให้มันช้า
3: ๆ
2: พอมันช้าปุ๊บเนี่ย
3: ต้องเติมน้ำมัน
2: ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันช้าจังเลยอ่ะจะทำยังไงให้มันเร็วกว่านี
3: ้
2: เอาพี่เอาไปนั่นน่ะสอดใต้กระดาษเข้าไปเอาแบงค์สอดใต้กระดาษ
3: อันนี้มีประสบการณ์หรือเปล่าร
2: ับปุ๊บแล้วเร็วอันนี้คือสมัยก่
3: อ
2: นสมัยก่อนเนี่ยเป็นแบบใช่ๆๆเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เองมันก็ทำให้ทำไมคนมาหลังได้ก่
3: อ
2: นคนมาก่อนได้หลังเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติพอถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อคนนี้เอกสารครบคนนี้เอกสารไม่ครบแต่พอไปเปิดดูไส้ในปุ๊บเนี่ย
3: ครบตรงไหนครบตรงที่มันสอดเข้าไป
2: คือมันก็เป็นข้อครหาให้กับเจ้าหน้าที
3: ่
2: กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนคนที่ทำดีเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งไปด้วยผิดทั้งองค์กรซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมดังนั้นประเทศไทยเราจึงมีกฎหมายพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยที่บอกโดยแจ้งชัดว่าถ้าคุณไปติดต่อหน่วยงานนี้เช่นกรมที่ดินคุณต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง
3: 1 2 3 4
2: คุณไปติดต่อสำนักงานเขตคุณต้องมีเอกสารอะไรบ้างและเขาจะใช้เวลาในการดำเนินงานกี่วันพูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจเอกสารและจะให้คำอนุมัติอนุญาตคุณภายในกี่วันหากไม่ได้ตามนั้นก็ดำเนินการติดต่อกับ
3: เจ้าหน้าที่นะ
2: เจ้าหน้าที่
3: ที่เขาบอกเอาไว้ว่าให้ติดต่อไปตรงหน่วยไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกได้ไม่รวดเร็วหรือตามเวลาที่เขากำหนด
2: คือลดการใช้ดุลพินิจภาครัฐลงแม้แต่ความลับของหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารเหมือนกันในการที่คุณจะต้องเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรองนะฮะตรงนี้ก็คือการแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานราชการที่ถ้าผมจะพูดแล้วก็พูดได้ทั้งชั่วโมงนะฮะก็คือมีการดำเนินการไปแล้วแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองว่าเราพร้อมด้วยในรูปแบบนี
3: ้
2: นะฮะเราพร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าการประเมินของเขาเนี่ยคือประเมินในระดับสากลเราต้องมองประเทศอื
3: ่
2: นๆในระดับโลกเนี่ยว่า
3: เขาทำอะไรกันยังไงกัน
2: แล้วก็มองเข้ามาที่เมืองไทยอันนี้คือเขาด
3: ู
2: ระดับโลกแล้วเขาจะมามองเมืองไทยนะ
3: เราต้องมองเมืองไทยในระดับโลกเหมือนกันนะ
2: ว่าเมืองไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสมาชิกไหมน
3: ะฮ
2: ะถ้าเป็นถ้าได้เป็นปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขีดความสามารถเรื่องของกฎระเบียบระบบราชการให้ทัดเทียมระบบสากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้นะครับว
3: ่
2: าจะได้เป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ปีนี้2569นะครับใช่เราก็ต้องตั้งเป้าไว
3: ้
2: นะครับตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้ถึงครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
3: ค่ะ
4: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้ แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ฮะติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยที่คลองจันนะครับตอนนี้ก็มีการระดมนะฮะเรื่องของเครื่องสูบน้ำท่อไทซิ่งประดิษฐ์นะฮะเร่งสูบน้ำจากพื้นที่นะฮะลงคลองแสนแสบนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการสูบน้ำเนี่ยตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่ตีห้าเดินเครื่องไม่หยุดเลยนะฮะ
2: ยาว
1: ๆนะก็มีการทุบเกาะกลางถนนน่ะแถวๆแยกบ้านม้าแถวๆนิด้านะครับทุบออกไปเนี่ยเพื่อที่จะให้น้ำระบายออกเร็วยิ่งขึ้นนะฮะก็คือดูดจากเคหะคลองจันเนี่ยไปออกแถวๆแยกบ้านม้านะครับแล้วก็ไหลลงคลองแสนแสบไปนะฮะก็มีทั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเต็มที
2: ่
1: นะฮะเมื่อวานนี้ก็ทำกันตั้งแต่ตีห้านะครับยาวๆกันไปจนถึงเช้านี้ไม่รู้จะจบหรือยังแต่สถานการณ์ล่าสุด3ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณแฟลตเคหะคลองจันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยน้ำเนี่ยก็ยุบลงไปพอสมควรอย่างน้อยเนี่ย1เมตรกว่า
2: ๆ
1: เพราะว่าจากสถานการณ์เนี่ยได้ดูว่าคนที่เขาเดินมาเนี่ยจากปกติเนี่ยน้ำท่วมถึงคอเหลือประมาณหน้าแข้งหรือหัวเข่า
2: ก็คือสามารถเดินเท้าออกมาได้บ้างแล้ว
1: เดินเท้าออกมาได้บ้างแล้วนะครับเริ่มใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ด้านหน้าแต่พื้นที่ด้านในเนี่ย ก็ต้องติดตามดูว่ายังคงมีน้ำท่วมขังน้ำเน่าๆอะไรกันหรือไม่เพราะว่ามันหลายวันแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับน้ำก็เริ่มเน่าเหม็นนะครับอันนี้คือคลองจันทน์สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนแถวๆบางกะปินะฮะส่วนแถวๆลาดกระบังเนี่ยนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮ
2: ะ
1: ลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหคุณสันพ
2: รมีน้ำท่วมขังแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ำในคลองประเวศบุรีก็เห็นว่าระดับน้ำมันยังสูงอยู
1: ่
2: แต่เขาก็เร่งสูบออกแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคลองแสนแสบอะไรหรือรอยต่อส่วนต่อต่างๆของแม่น้ำเนี่ยน้ำมันลดลงแล้วมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรผันน้ำออกมาได้โดยที่น้ำเนี่ยมันจะไม่ตีกลับเข้าไปนะคะก็ต้องทำกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ได้มีการนำท่อซิ่งไทยประดิษฐ์อะไรเงี้ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการสูบน้ำด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะก็
1: ไปดูเรื่องของมีข่าวลือ
2: เรื่อง
1: คือเวลาน้ำท่วมเฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: มีข่าวลือบอกว่าการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำ
2: อ๋อแก้มลิง
1: หรือว่าแก้มลิงนะฮะซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ค่ะ
1: นะครับบอกว่าน้ำท่วมแบบนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก
2: ็กระแสโซเชียล
1: หนักหนาสาหัสขนาดนี
2: ้เ
1: พราะกทม.เนี่ยไปยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงฮะ
2: แต่กทม.ออกมายืนยันแล้วในประเด็นนี้นะคะว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนากับพื้นที่รับน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีแก้มลิงอยู่38แห่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการเร่งรัดก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก7แห่งก็ถ้าหากแล้วเสร็จเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะในพื้นที่กทม.ที่เป็นแก้มลิงเนี่ยรวมทั้งสิ้น45แห่งด้วยกันก็จะรองรับน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ทุกอย่างคือกทม.เขาก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในเรื่องของการระบายน้ำล่ะค่ะโดยการอย่างเช่นเขาจะมีการทำดาดท่อดาดท้องคลองดาดท้องคลองคืออะไรคือเขาจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็เทคอนกรีตฉาบผิวบริเวณท้องคลองแล้วก็ตลิ่งอะนะคะเพื่อเปลี่ยนจากคลองดินธรรมดาให้กลายเป็นโครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงเพื่อที่ทำให้เวลาการระบายน้ำเนี่ยมันจะทำให้ระบายน้ำได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้ำมันจะโฟลว์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นคลองดินธรรมดาเพราะคลองดินธรรมดามันจะมีพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆดินเดินเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยไหลช้าเมื่อมีการพัฒนาหรือว่ามีการทำไอตัวดาดท้องคลองแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำป้องกันตะลิ่นพังแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงของกทม.นะคะที่ทำในเรื่องของการระบายน้ำต่าง
1: ๆครับนะคือทุกครั้งเนี่ยนะที่ผมได้ยินแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยออกมาเนี่ยนะมีคนพูดถึงกลับมาอีกครั้งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วคือน้ำท่วมหนักๆเนี่ย
2: ค
1: นจะนึกถึง ระราชดำริ
2: ของท่าน
1: ของท่าน
2: สิ่งที่ท่านทำเอาไว้ให้ประชาชน
1: เนี่ยมาแล้วเออแสดงว่าประเทศไทยเดี๋ยววิกฤตด้านนี
2: ้
1: นะฮะตอนมีช่วงหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงคำพูดนี้กลับมาอีกแล้วแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งคร
2: ั
1: ้งล่าสุดเนี่ยก็คือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรื่องของน้ำมันแพงในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใจผมนี่โอ้โห
2: แป้วเลยนะ
1: คือใช่คือทุกครั้งที่มีเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำมีเรื่องแก้มลิงปุ๊บเนี่ยคลองผันน้ำอะไรต่างๆกังหันน้ำใช้พัฒนาอะไรต่างๆปุ๊บแสดงว่าระบบน้ำบ้านเราเนี่ยมีปัญหา
2: เกิดปัญหาละ
1: เออนะฮะคือการแก้ไขปัญหาบ้านเราเนี่ยคือพอหมดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราลื
2: ม
1: ไม่ได้มีการต่อเนื่อง
2: ไม่ต่อยอด
1: ก็คือจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันทำได้ตลอด
2: อยู่ด้วยตลอด
1: ถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการพูดคุยเรามีการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของแก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยคือแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเวรคืนหรืออะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาในเชิงระบบให้ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้ำท่วมคือประเทศไทยเราคุณสังเกตไหมฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นน้ำท่วมหนักเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยที่จังหวัดน่านที่สงขลาหาดใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเพิ่งเกิดมาเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบ30 40ปี50ปีนี้เลยคุณจะได้ยินคำนี้เยอะๆคือภัยธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันมาเร็วมาแรงและไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเราจะจัดรายการพิเศษอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาต่อไปหรือเราจะจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงระบบหรือซึ่งประเทศอื่นๆอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยด้วยวิธีการที่ยั่งยืนโอเคอาจจะใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาเนี่ยในเชิงระบบเนี่ยขุดคลองให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันใช้เวลานานแต่ว่ามันยั่งยืนเนี่ยมันก็จะดีกว่านี
2: ้ค่ะ
1: นะฮะคือเราต้องไม่ใช่ว่าเอ้ยเกิดปัญหาตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนแล้วก็ปัญหามันก็เกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะอันนี้มันต้องมีการแก้ไขปัญหาเชิงระบบคำถามทำหรือยังนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีการดูแลบูรณาการของการทำงานระบบน้ำทั้งระบบแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรื่องของน้ำอะไรต่างๆด้วยการอนุมัติเงินงบประมาณเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนฮะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาแต่ว่าเราจะต้องติดตามดูว่าการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันถ้าเราใช้แนวตรรกะเดิมๆเนี่ยปัญหามันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่คุณสังเกตไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันน้ำท่วมในพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมมาก่อนนะฮะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นบริเวณล่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นข่าวชาวบ้านเรือประชาชนน้อยสมัยก่อนมันจะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ความเดือดร้อนน้อยกว่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ้น
2: ขึ้นเยอะค่ะ
1: ใช่นะฮะจุดเดิมที่มันเป็นที่รับน้ำมันก็กลายเป็นพื้นที่เดิมมาแหละ แต่ว่ามันเป็นบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮ
2: ะ
1: ตรงนี้ก็ต้องดูกันนะฮะเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะไปดูประเด็นที่มีคนก็พูดถึงว่าเอ๊ะผู้ว่าจะโดนปลดไหมนะเกิดวิกฤตน้ำแบบนี้นะคะ
1: ผู้ว่าที่ไหน
2: ผู้ว่ากทมนี่แหละค่ะ
1: ผู้ว่ากทมก่อนนะ
2: ขออภัยผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยแหละ
1: ผู้ว่ามหาดไทยก็ผู้ว่านะแล้วคนคุมมหาดไทยคือนายกนะ
2: ใช่ค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้พูดถึงการประเมินผลการทำงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังไม่คิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่ากทมที่ว่ามันเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือไม่อย่างไรเนี่ยท่านนายกย้ำว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนทำงานกันเต็มที่นะถ้าเกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่แบบนี้เนี่ยจะยิ่งให้ เกิดการทำงานที่มันอาจจะถดถอยลงหรือเปล่าพร้อมกับระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าทุกๆอย่างเหตุการณ์แต่ในระดับพื้นที่เนี่ยก็กำลังดีขึ้นตามลำดับนะคะจากหลายๆปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติก็ดีการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนอกจากนี้ท่านนายกยังพูดเพิ่มเติมมานะคะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประสานงานผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองรวมถึงไปที่ศูนย์บัญชาการเลยนะคะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการหารือกับปลัดกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งท่านปลัดเนี่ยก็มีการบัญชาการในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้รับรายงานว่าระดับน้ำในบางพื้นที่ก็มีการลดลงแล้วนะคะโดยพื้นที่ร่มเกล้าอย่างที่เราได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าก็อาจจะยังจำเป็นที่อาจจะต้องรอน้ำทะเลลดก่อนไหมนะแต่ว่ามีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วพอน้ำทะเลลดไม่หนุนแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะเร่งสูบน้ำออกในทันทีนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าการสูบน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูบผิดเวลาแล้วก็สูบออกไปมันก็จะย้อนกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะทำให้อาจจะสิ้นเปลืองในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยอันนี้ก็เป็นการให้การสัมภาษณ์ของท่านนายกนะคะเพราะว่าท่านก็มีคนพูดถึงว่าเอ๊ะเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติทำไมอย่างนี้ทำงานแบบนี้ไม่เข้าตาไหมนะจะมีการปลดไหมนะ
1: นะคือตอนเนี้ยคือปัญหามันเกิดเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็อาจจะต้องหาผู้รับผิดชอบถ้าในทางราชการเนี่ยเขาเรียกว่านั่นแหละผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยหาจำเลยหรือหาแพะหรอ
2: ไม่ใช
1: ่คือต้องหาความรับผิดชอบว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเกิดไปดูเนื้อในปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรฮะปัญหาไม่ได้เกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาเหมือนสมัยปี54โอเคถ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยน้ำเหนือไหลลงมาระบายน้ำไม่ทันทั้งประเทศเนี่ยนะโอเคความรับผิดชอบเนี่ยคือรัฐบาลใช่ไหมฮะเหมือนช่วงปี54เนาะแต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพเอาเฉพาะกรุงเทพนะฮะผมขีดวงกรุงเทพก่อนกรุงเทพเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเจอน้ำเหนือ
2: ม
1: ันเกิดจากการระบายน้ำไม่ทันการคาดการแล้วก็การพร่องน้ำในคลองสายต่างๆเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อปริมาณฝนที่ลงมาสู่ในพื้นที่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมา
2: ะ
1: นะครับอันนี้คือถ้ามองแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการระบายน้ำความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครแต่สังเกตนะฮะในทางการเมืองปุ๊บเนี่ยคนตอบว่าเนี่ยทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพคุณชัชชาติเนี่ยน้อยมากสังเกตไหมแต่คนจะไปตอบว่ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งหนีความรับผิดชอบไม่พ้นเพราะว่ามันต้องดูภาพรวมของประเทศเพราะอย่าลืมว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่กรุงเทพฮะท่วมทุกจังหลายจังหวัดขออภัยไม่ใช่ทุกจังหวัดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาจำเลยคนที่หนึ่งนะแน่นอนไม่ใช่อนุทินชาญวีรกูลแต่ต้องเป็นทางกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเอาแน่นอนรัฐบาลหนีความรับผิดชอบไม่พ้นอันนี้คือทางการเมืองน
2: ะ
1: ที่จะพูดถึงกันนะดังนั้นแล้วการดูแลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยหลังน้ำลดเนี่ยจะต้องมีการดูแลเยียวยาอย่างรวดเร็วเรื่องของเงินเยียวยารัฐบาลออกมาแล้วว่าจะใช้4,000 กว่าล้านใช่ไหม4,000 กว่าล้านเนี่ยในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับส่วนเงินเยียวยาเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยนะก็ต้องใช้แอปทางรัฐในการที่จะเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ที่จะรับเงินเยียวยาแต่ถ้าเกิดจะออนไซต์เนี่ยก็อบต. อบจ.ต่างๆนะฮะส่วนเงินเยียวยาเนี่ยก็ครัวเรือนละ 9,000 แล้วก็ค่าเสียหายในบ้านเรือนในแต่ละหลังเนี่ย ก็ต่างหากอยู่ในที่หลักหมื่นนะฮะเครื่องมือประกอบอาชีพก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามนะฮะในทางการเมือง
2: ค่ะเนื่องจากเงินเยียวยาที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการสั่งการออก9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมออกมานะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินต่างๆก็คือถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยทีเดียวสั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือว่าสคบเนี่ยนะคะประสานงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดย9 มาตรการสำคัญก็คือแบ่งเป็นด้านยานพาหนะและการเดินทางแล้วก็ด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยนะไปดูในเรื่องของพาหนะก่อนก็คือ1จัดหารถยกเคลื่อนย้ายฟรีก็จะประสานจัดหารถยกเพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะออกจากพื้นที่ประสบภัยได้ฟรี2ก็คือประเมินค่าซ่อมฟรีด้วยนะตรวจเช็คต่างๆฟรีเลยนะคะ3ลดราคาค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงอันนี้เนี่ยต้องร่วมมือกับค่ายรถยนต์ต่างๆแล้วก็อู่ซ่อมรถต่างๆนะคะเพื่อที่จะมอบส่วนลดพิเศษสำหรับค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่ในการซ่อมแซมนะ 10% 15% อะไรก็ว่าไปนะคะ4ก็คือการเร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนก็คือจะประสานไปที่คปภ.ค่ะคุมเข้มบริษัทประกันภัยให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจริงแล้วก็เป็นธรรมนะคะก็คือกรณีเสียหายสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องจ่ายให้จ่ายภายใน7 วัน
1: อ
2: ะพอเขายื่นแล้วนะคะแล้วก็5ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับการเช่ารถก็คือว่าบางท่านรถเสียหายนู่นนี่นั่นก็จัดหารถมาแทนก็จะช่วยในเรื่องนี้นะคะไปดูด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยก็คือจะเป็นการพักชำระหนี้แล้วก็ลดค่างวดค่ะนะคะการสำรวจแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าบ้านฟรีก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสภาพความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยฟรีหลังน้ำรถนะคะลดค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะมีการมอบส่วนลดค่าบริการดูแลบ้านขยายเวลาระยะรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัยก็คืออาจจะต้องกำชับแล้วก็ตรวจสอบผู้ให้เช่าที่พักอาศัยนะคะว่าห้ามริบเงินประกันหรือว่าเรียกเก็บค่าเช่าอย่างไม่เป็นธรรม
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นมา9มาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าถูกเอาเปรียบหรือใดๆเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือว่าช่องทางออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะติดต่อไปที่สคบได้เลยถ้าโดนเอาเปรียบอะไรต่างๆ
1: ครับ1166นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ติดต่อสคบคือนโยบายดีมากเลยคือผมฟังแล้วน
2: ะ
1: ตอนนี้เดือดร้อนรถยกเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่ทันแล้วอู่เนี่ยผมเชื่อว่าเต็
2: ม
1: เพราะกรุงเทพเนี่ยรถจมน้ำเนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วเวลาไปซ่อมปุ๊บเนี่ยต้องต่อคิวถ้าเกิดจะลัดคิวเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์เพิ่มไหม
2: อันนั้น
1: เป็นเรื่องของที่คุณจะไปต้องไป
2: ตกลง
1: กันเองสคบช่วยอะไรกันไม่ได้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่พอไปตรวจแล้วก็ซ่อมรถอ่ะคือตรวจฟรี
2: ใช่ๆ
1: การประเมินราคาฟรีไม่มีปัญหา
2: ค่ะ
1: แต่ซ่อมเนี่ยสิครับ
2: จะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ซ่อม
2: ก็คือเขาจะมีส่วนลดให้ไงเขาก็จะลดให้พวกค่าอาลงอะไรค่าแรงเขาก็บอกให
1: ้แต่ว่ามันต้องเป็นสมาคมอู่กลางประกันภัยและค่ายรถยนต์นะ
2: อ
1: ู่ทั่วไปเนี่ยไม่ครอบคลุมไหม
2: ก็ต้องถามเขาก่อนไหมล่ะที่จริงแล้วขออนุญาตให้มีการลิสต์ออกมาได้ไหม
1: จริงจริงควรที่จะมีรายชื่อ
2: คุณสามารถเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยมันจะได้สร้างความเชื่อมั่น
1: ใช่ใช่เพราะว่านโยบายควรที่จะจับต้องได้และกินได้จริง
2: ใช่ค่ะ
1: คือ
2: ระบุมาหน่อย
1: ใช่คือผมไปเจอสมมติผมอยากจะซ่อมรถผมไปอู่นี้โอ้มันโขกผมแสนหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งคิดแล้วผมจะซื้อใหม่หรือว่าผมจะ
2: ซ่อม
1: รถที่มันราคาเหลืออยู่400,000อันไหนดีนะฮ
2: ะ
1: แต่อย่างไรเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียกเก็บค่าบริการเกินจริงต้องไปร้องเรียนนะฮะสคบ1166อย่างน้อยคือการร้องเรียนมันช่วยได้นะ
2: ใช่ๆ
1: มันช่วยให้อู่ที่เขาโขกราคาแรงๆราคาเยอะๆเนี่ยถูกตรวจสอบนะต้องช่วยกันน
2: ะ
1: ไปดู
2: เรื่องอะไรคะ
1: การเมืองนิดนึงแล้วกันนายกยืนยันไม่คิดจะปรับครม.หลังพรรคจะนำพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ขอเร่งบริหารจัดการน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมเยียวยาประชาชน
2: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของกระเป๋าที่ตกค้าง
2: ที่สนามบิน
1: สายการบินไทย
2: ใช่ๆๆ
1: ต้องบอกว่าเฉพาะของการบินไทยนะฮะบอกว่ากี่ใบนะ
2: เยอะคุณ
1: เยอะมาก
2: เป็นหลายร้อยหลายพันใบเลยอะ
1: จะเคลียร์ให้จบ
2: ดิฉันเห็นรูปน่ากลัวมาก
1: จะเคลียร์ให้จบโดยเร็ว
2: โดยเร็วใช่ค่ะ
1: โดยเร็วนะฮ
2: ะ
1: โดยเร็วนี่กี่วันไม่ใช่เขาบอกเนาะ4วัน
2: 20
1: ตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ภายใน4วัน
2: ค่ะ
1: 10,000 ใบนะครับภายใน4วัน
2: 10,000 ใบเลย
1: นะฮะส่วนตรวจสอบสถานะนะฮะว่ากระเป๋าท่านเนี่ยตกค้างส่งอะไรกันยังไงหรือยังหรือมีปัญหาอะไรอย่างไรนะติดต่อได้นะฮะถ้าเป็นสายทางในประเทศนะฮะ02 134 5373 ถึง 74ระหว่างประเทศ02 1345-4666-68นะฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เบอร์โทรไปแล้ว
2: ใช่ค่ะโทรไปถามก็ได้เลยนะว่ายังไงนะพอถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ผมกลัวโทรไปแล้ว
2: แต่ก็อาจจะต้องใจร่มๆหน่อยนะคะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ความจำกัดของเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะแล้วก็คนที่มีประสบเหตุก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าหมื่นใบเนี่ยก็น่าจะหลายท่านอยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใจร่มๆสักนิดนึง
1: มันก็นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนที
2: ่
1: เราจะต้องมานั่งถอดกันอีกแล้วฮะแล้วก็เราก็จะต้องมานั่งแก้ไขกันต่อไปนะครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
1: สมพลชูเวศครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือโทนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11โดยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์โ ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อมลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
10: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการท้องที่ท้องถิ่นพบประชาชน15:07 น.รายการโปลิสสัมพันธ์16:07 น.รายการ5 แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการแวดวงกีฬา18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพลงประทับใจไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำ

0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

ระนองลองแลตักค่ะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่ทางโกไข่ดร.จุมพลทองตันนะคะได้มาสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้ให้ทั้งเขียนเองเรียบเรียงเองคำร้องทำนองต่างๆแล้วก็ยังมีส่วนร่วมในการคิดสตอรี่บอร์ดในการทำ MV

ให้กับผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะก็สนับสนุนจากหลายๆท่านค่ะทั้งทางท่านผู้ว่าท่านราชันมีน้อยนะคะทางท่านผู้ว่าจังหวัดระนองแล้วก็ภาคเอกชนด้วยแล้วก็หลายๆภาคส่วนรวมถึงชาวระนองที่ได้มีส่วนร่วมกับผลงานเพลงนี้ก็เป็นผลงานจังหวะแบบสนุกสนานที่เรานำมาเปิดทักทายกันในยามเช้านะคะเผื่อใครที่แบบว่ากำลังทำงานกันแบบสลึมสลือนะคะยังไม่มาครบทั้งร่างกายและจิตวิญญาณนะคะก็เลยนำผลงานเพลงนี้มาเปิดกระตุ้นเตือนกันในช่วงเช้าๆกันแล้วกันนะคะให้ทุกคนได้แบบเติมพลังที่สดใสค่ะก่อนอื่นทักทายคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่หลายๆคนเริ่มนับปีงบประมาณนะคะเพราะว่าเรื่องของบทบาทการทำงานเนาะในเมื่อวานนี้ก็จะเห็นภาพเยอะหน่อยค่ะเรื่องของการเกษียณราชการของข้าราชการหลายๆท่านนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการพักผ่อนแล้วกันเนาะจริงๆหลายคนใฝ่ฝันเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงของการเกษียณว่าจะทำยังไงแต่คนที่เขาอยู่ในวัยเกษียณจริงแล้วเขาเกษียณไปจริงๆอ่ะบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องลำบากสำหรับบางคนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะทำยังไงต่อถ้าไม่ได้ไปทำงานแล้วจะต้องไปจุดไหนบางคนอ่ะยังเดินหน้าทำงานต่อแต่ในอีกบทบาทนึงในอีกภารกิจอีกอย่างหนึ่งในอีกมุมหนึ่งนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยแล้วกันค่ะปีงบประมาณใหม่ทุกคนคะช่วงเช้าที่ผ่านมาใครได้กดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยังคะเรามีนัดกันนะคะ 1-15 ตุลาคม2569และวันนี้เป็นวันแรกวันที่1ตุลาคมค่ะกดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อที่จะยืนยันรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะใครได้กดกันแล้วบ้างยกมือก่อนเลยเพราะว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ดีนะไม่ลืมปกติแล้วจะขี้ลืมมากค่ะแต่บอกตัวเองตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตื่นมานะต้องกดไปยืนยันสิทธิ์นะก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะกดยืนยันสิทธิ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่กดแล้วก็ได้ยินเสียงตอนนี้เราแจ้งเตือนอยู่นะคะเผื่อใครที่แบบลืมแต่ปกติแล้วอ่ะจะถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในที่ทำงานนะคะเพื่อนที่ทำงานก็จะบอกกันกดหรือยังเธอกดหรือยังประมาณนี้นะคะก็นำมาอัปเดตกันแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้กดก็ไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าเขาก็มีเวลาให้ไปจนถึงวันที่15ไม่ได้กำหนดว่าหมดสิทธิ์อะไรแต่อย่างใดนะคะก็คือว่าคนที่อยู่ในเฟสที่ผ่านมาที่ใช้4 เดือนที่ผ่านมาค่ะคุณก็มีสิทธิ์เพียงแค่คุณต้องกดเข้าไปลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ในเฟสที่2ต่อซึ่งก็จะได้ยอดเงิน 1,000 บาทและมีระยะเวลาการใช้จ่าย2เดือนด้วยกัน2เดือนนี้ 1,000 นะคะคุณสามารถใช้จ่ายได้ไปตลอดไม่ต้องแบบรีบร้อนว่าเฮ้ยเนี่ย1เดือนต้องหมดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะยอดเงิน 1,000 บาทจ่ายได้2เดือนตุลาไปจนถึงพฤศจิกายน2569แต่ว่าเขามีข้อกำหนดนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณกดรับสิทธิ์แล้วคุณจะต้องใช้จ่ายภายในวันไหนเพราะไม่งั้นแล้วค่ะถ้าเกิดว่ากดรับสิทธิ์มาแล้วและยังไม่ไปใช้จ่ายอีกตามระยะเวลาที่เขากำหนดเขาก็จะมีการยึดคืนสิทธิ์ของคุณมาแล้วคุณก็จะไม่ได้ใช้จ่ายสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เอาจริงๆนะคุณผู้ฟังเราพูดกันมาตลอดว่า60-40เนี่ยคือช่วยได้เยอะอ่ะจากปกติที่แบบเงินเดือนแทบจะไม่เหลือเลยอ่ะพอถ้าเกิดว่าได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสในแต่ละเดือน4เดือนที่ผ่านมานะเห็นผลแล้วว่าเงินเดือนพอจะเหลือบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะก็ยังพอใจชื้นดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนที่แบบแทบจะไม่เหลือเลยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาย้ำกันในช่วงเช้าแต่นอกเหนือจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสต้องมาติดตามกันต่อกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคกลางหลายจังหวัดที่ต้องเป็นพื้นที่รองรับน้ำและพื้นที่ที่จังหวัดที่มีเขื่อนก็มีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนนะคะก็เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังจำได้ไหมเรานำข่าวมาบอกว่ามีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาตอนแรกเนี่ยคือดูในข่าวใบที่นำมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันทุกเช้าเนี่ยคุณผู้ฟัง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่พอสักประมาณช่วงสายๆที่กำลังอ่านข่าวอยู่เลยนะคะสักประมาณ 9 โมงกว่าก็มีข่าวออกเป็นข่าวของหน่วยงานหลักนะคะบอกว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่พอช่วงบ่ายค่ะทางกรมชลประทานก็ออกมายืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริง
การปรับเพิ่มการระบายน้ำยังอยู่ที่ 2,200 แต่พอไปอ่านตัวประกาศนะคะให้ดีๆเนี่ยคือเขาเขียนครอบคลุมเอาไว้อย่างนี้คุณผู้ฟังจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็คือช่วงแรกที่มีการประกาศเนี่ยยังเป็น 2,200 อยู่แต่จะมีการปรับเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็จะไปแตะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อคืนสักประมาณ 4 ทุ่มเนี่ยทางด้านของกรมชลประทานก็ออกมาเปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วคือมันมีประเด็นอย่างนี้คุณผู้ฟังอย่างที่เราบอกไปว่าตอนเช้าเราอ่านว่า 2,500 แต่พอช่วงบ่ายทางกรมชลออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่ 2,200 คือมันคาบเกี่ยวในตัวประกาศตัวนี้เนี่ยมันเริ่มแต่ 2,200 ไป 2,500 ไงคะมันก็เลยแบบตกลงเนี่ยระดับไหนแล้วพี่น้องประชาชนเขาก็สงสัยแล้วก็มีสื่อก็นำเสนอว่า 2,500 แล้วก็มีการแก้ไขกันไปแต่ก็นั่นแหละล่าสุดนี้ไม่ใช่2,500แล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านของกรมชลประทานได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนว่ามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาวันที่1ตุลาคม2569นั่นก็คือวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา8นาฬิกาเป็นต้นมาค่ะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เขาบอกว่าจะมีแนวโน้มที่จะลดลงไปอีกนะคะก็นั่นแหละเป็นการแจ้งเตือนล่าสุดที่มีการบอกมาในตอนนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อะค่ะที่จะได้รับผลกระทบก็เฝ้าระวัดระวังกันด้วยนะคะขนของขึ้นที่สูงค่ะพื้นที่ที่เรารู้ว่าอะเราอยู่ในพื้นที่ของเขื่อนเจ้าพระยาและเราจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนก็ขอให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมกันเอาไว้นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงเช้าแบบนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ต้องชี้แจงให้ชัดเจนอ่ะคุณผู้ฟังว่าสรุปแล้วจะยังไงอ่ะนะคะเพราะว่ามันมีผลเพราะว่าน้ำที่มีการปรับเพิ่มการระบายขึ้นมาเนี่ยแล้วบางทีมันขึ้นมาจาก30 15เซน30เซนหรือจะ40เซน70เซนเนี่ยมันมีผลกระทบหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องกะว่าเขาจะต้องยกของขึ้นไปกี่เซนเพื่อให้พ้นระดับน้ำที่มีการระบายมาเพราะฉะนั้นแล้วเป็นส่วนที่สำคัญมากๆค่ะก็คุณผู้ฟังลองไปติดตามเรื่อยๆแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าให้แม่นที่สุดให้เป๊ะที่สุดตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังไปติดตามแฟนเพจ Facebook กรมชลประทานได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะอัปเดตอยู่ตลอดแล้วก็เนี่ยเมื่อสักประมาณ1ชั่วโมงที่แล้วก็มีการอัปเดตมาโพสต์นี้ที่เราได้แจ้งเตือนคุณผู้ฟังไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังเรื่องของสนามบินตอนนี้เนาะได้รับผลกระทบมากคือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยอ่ะแล้วบางทีอ่ะเหตุผลการที่เกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่สนามบินก็คือกระเป๋าเนี่ยตกค้างอยู่เยอะมากและมีการยกเลิกเที่ยวบินเหตุผลมันไม่ได้มาจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศหรือสภาพอากาศปิดขึ้นบินไม่ได้อะไรแต่อย่างใดเลยนะคะเหตุผลมันเกิดมาจากการที่ว่าไม่สามารถบริหารจัดการคนทรัพยากรคนที่จะมาทำงานได้ติดน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างต้องไปดูแลให้กับสายการบินอื่นๆบ้างคือในลักษณะแบบนี้ค่ะมันก็ส่งผลกระทบจนตั้งแต่วันที่26จนมาถึง29กันยาเนี่ยทำให้มีกระเป๋าตกค้างในพื้นที่สนามบินนะคะอยู่ที่ประมาณเกือบ 10,000 ใบคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหลังจากที่กลับมาจากภารกิจจากต่างประเทศก็ไปพูดคุยกันที่สนามบินแล้วก็มีการตกลงกันเมื่อวานนี้เนี่ยมีการระบายกระเป๋าส่งคืนให้กับผู้โดยสารแล้วสักประมาณ 1,000 กว่าค่ะตอนนี้ก็ยังเหลือยอดอีกประมาณ 8,000 กว่าใบที่จะต้องดำเนินการแล้วคุณพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าเรื่องของกระเป๋าเนี่ยน่าจะจบสิ้นภายใน3ถึง4วันนี้นะคะเพราะถ้าไม่จบก็คือทุกคนก็ลำบากไปตามๆกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าน่าจะจบภายในช่วง2 4 3ถึง4วันนี้แต่เรื่องของเที่ยวบินคุณผู้ฟังลองติดตามดูนะเพราะว่ามีการยกเลิกในหลายเที่ยวบินด้วยนะคะนี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากเอาพูดกันตรงๆนะคะเนื่องจากการบริหารจัดการนั่นแหละมันก็เลยทำให้เกิดเป็นภาวะแบบนี้แต่ให้คุณผู้ฟัง
ใจชื้นได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐก็เข้าไปกำกับละเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือละแล้วก็มีทางด้านของกองทัพอากาศเข้าไปช่วยคัดแยกกระเป๋าอะไรให้ด้วยนะคะคือเขาเข้าไปช่วยลำเลียงได้เฉยๆแต่เรื่องของการคัดแยกเนี่ยมันต้องเป็นพนักงานที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถไปทำหน้าที่ตรงนี้ได้และตอนนี้ก็มีพนักงานเนี่ยกลับมาทำหน้าที่แล้วค่ะเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ 80% ได้ละของการที่กลุ่มพนักงานเนี่ยกลับมาทำงานตามปกติอ่ะนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังคงเอาใจช่วยเพราะว่าน้ำมันระบายไปได้น้อยคุณผู้ฟังคลองรอบนอกอะค่ะคือน้ำมันก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นชั้นในเนี่ยมันระบายออกไปได้ยากระบายไปเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดว่าเครื่องพังหยุดระบายปุ๊บน้ำมันก็ดันกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนาะแต่จะทำไงได้อะพี่น้องประชาชนเขาก็ยังคงต้องเดินลุยน้ำออกไปทั้งที่น้ำมันดำแบบนั้นนะคะต้องออกไปเพื่อหาข้าวกล่องมาทานแล้วก็นำไปให้คนในหมู่บ้านนำไปให้คนในครอบครัวนะคะก็ส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆค่ะมาดูการสั่งการของท่านนายกล่าสุดกันบ้างค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ได้ประชุมกองบัญชาการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะตอนนี้กำชับให้ทุกหน่วยทำงานร่วมกันทั้งคนทั้งทรัพยากรอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งข้อมูลก็ต้องเอามาใช้ร่วมกันเพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ได้แล้วก็หาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แบบรวดเร็วที่สุดนะคะตอนนี้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการในทุกจังหวัดแล้วค่ะและมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะย้ำให้ทุกคนได้ฟังกันเข้าใจเรียงไปเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังเราพยายามจะอ่านช้าๆเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าแล้วตกลงฉันจะไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยไหนตอนนี้ท่านนายกสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านของการแจ้งเตือนด้านการอพยพเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆศูนย์พักพิงหรือแผนการเยียวยาฟื้นฟูขึ้นอยู่กับทางจังหวัดโดยมีผู้ว่านะคะเราย้ำกันบ่อยหน่อยให้ทุกคนได้รู้ว่าแล้วลูกหลานชั้นที่อยู่เนี่ยญาติชั้นที่อยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่จังหวัดไหนถ้าเกิดเขาได้รับผลกระทบเขาจะต้องหันหน้าไปหาใครเขาจะต้องเรียกร้องใครได้ก็ให้ทุกคนได้ช่วยกันนะคะรวมไปถึงปภ.ค่ะท่านนายกสั่งการให้ปภ.นะคะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเพราะว่าจะมีการระบายน้ำมาซึ่งทั้ง2จังหวัดนี้จะได้รับผลกระทบค่ะแล้วก็ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะเตรียมต่างๆเนี่ยให้มีความพร้อมอยู่เสมอและท่านนายกรัฐมนตรีย้ำว่าทุกจังหวัดต้องเตรียมพร้อมเสมือนกับว่าสถานการณ์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคุณทำงานอยู่คุณจะใส่เกียร์ว่างไม่ได้ในช่วงนี้ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงค่ะเรื่องของการสื่อสารก็ต้องสื่อสารให้ไวและต้องสื่อสารให้ถูกต้องการดูแลประชาชนต้องดูแลให้ทั่วถึงแล้วก็การเร่งเยียวยาฟื้นฟูต้องทำให้เร็วที่สุดหลังจากสถานการณ์น้ำลดไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำมาค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายภาคส่วนคุณผู้ฟังในวัน2วันที่ผ่านมาในนัดพยายามไล่เลียงหมดแล้วนะคะว่าหน่วยไหนไปอยู่จุดไหนบ้างไปช่วยเหลือการทำข้าวกล่องหรือไปช่วยเหลือการระบายน้ำก็พยายามไล่เลียงไม้ฝากทั้งหมดแล้วแต่เนี้ยวันนี้จะมาสรุปภาพรวมว่าคำสั่งท่านนายกรัฐมนตรีล่าสุดสั่งหน่วยไหนไปให้หน่วยไหนดูแลก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าค่ะคุณผู้ฟังสามารถไปติดตามแฟนเพจ Facebook ของสวทรนอง FM 107.25 MHz ได้นะคะแล้วก็ข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเลยสามารถติดตามได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะคอยอัปเดตทยอยอัปเดตมาเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักหายใจหายคอกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของน้ำท่วมก็อ่านทีไรก็คือสงสารน่ะเราขนาดว่าเราไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ประสบทุกข์ภัยนะแต่เราเห็นแล้วอ่ะเราก็สงสารแล้วคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ค่ะคือดูข่าวแล้วก็มีคนแบบโอ้ยร้องไห้กันทุกวันนะคะเพราะว่ายิ่งน้ำมันท่วมนานมากเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่งส่งผลกระทบไม่ใช่แค่ร่างกายนะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจด้วยนะคะก็เอาใจช่วยจริงๆค่ะยังคงส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: กี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: มาคุย
4: ไม่จางหายค่ะผลงานเพลงจากส้มโอนะคะก็เป็นผลงานเพลงใหม่เหมือนกันคุณผู้ฟังก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเผื่อใครที่ชื่นชอบเนาะมาอยู่ในช่วงที่2ของเรากันต่อดีกว่านะคะติดตามข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันไม่รู้ว่าฝั่งอันดามันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะระนองเนี่ยแดดออก2วันแล้วนะแต่ว่าฝนมักจะตกในช่วงเย็นค่ะแต่กลางวันก็คือแดดร้อนเลยค่ะที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่านะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ไลฟ์ก็ได้ค่ะแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาดูข่าวกันสักหน่อยภูเก็ตตอนนี้นะคะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็การขับเคลื่อนงานการดูแลเรื่องของเดินหน้าบริหารจัดการปัญหาขยะค่ะนำหลายๆภาคส่วนเข้ามาเป็นเครือภาคีเครือข่ายนะคะในการมุ่งสู่การเป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งมีการประชุมจัดขึ้นนะคะโดยมีทางด้านของท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตประจำปีของปีงบ69อยู่นะคะโดยท่านรองผู้ว่าท่านบอกว่าคือจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศแล้วก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยนะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะร่วมกันในการบริหารจัดการขยะในทุกๆภาคส่วนแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวปริมาณขยะที่มันเกิดขึ้นภายในจังหวัดเนี่ยมันยังมีปริมาณที่สูงขึ้นอยู่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าทำไมมันถึงยังสูงขึ้นเพราะว่ามันสอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองไงคะพอมีคนเข้ามาเที่ยวมากขึ้นในภาคของการบริการภาคของธุรกิจต่างๆพอมีการให้บริการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมันก็จะหลงเหลือขยะอยู่เพราะฉะนั้นแล้วค่ะในปริมาณของการแบบกำจัดต่อวันหรือปริมาณขยะใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นมามันยังไม่สอดคล้องมันยังไม่บาลานซ์กันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาหารือกันต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เราจะต้องดำเนินการอย่างไรส่วนไหนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มเติมบ้างในการช่วยกันจัดการปัญหาขยะนะคะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและนำพาจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก้าวไปสู่การเป็นจังหวัดสะอาดได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะและท่านก็ได้กล่าวขอบคุณหลายๆภาคส่วนแล้วกันในห้วงเวลาที่ผ่านมาที่ร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลบริหารจัดการเรื่องของขยะนะคะถึงแม้ว่าประสิทธิภาพเนาะก็อย่างที่เรารู้กันว่าขยะมันเยอะมันล้นแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีเท่าที่ควรหรือว่าบางช่วงก็ดีนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้กันค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับว่า เหมือนเป็นการประกาศว่าตอนนี้ภูเก็ตเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยเขายังคงเดินหน้าต่อและเขาก็จะพยายามดึงภาคีเครือข่ายหลายๆส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมเรื่อยๆยิ่งคนเข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าไหร่เราเชื่อว่าการบริหารจัดการขยะในแต่ละส่วนในแต่ละโซนในแต่ละพื้นที่ลงลึกไปตั้งแต่พื้นที่โซนพื้นที่ชุมชนพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยมันจะค่อยๆได้รับการแก้ไขปัญหาด้านขยะแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาก็เดินหน้าขับเคลื่อนกันอยู่ตลอดและคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เราคาดหวังว่าภูเก็ตจะกลายเป็นเมืองที่สะอาดเป็นเมืองที่สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจากภูเก็ตเรามาดูที่พังงากันบ้างคุณผู้ฟังค่ะพังงาตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของกิจกรรมของน้องๆเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47แล้วนะคะมาดูว่าในแต่ละวันน้องๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเมื่อวานซืนเนาะน้องๆได้ทำกิจกรรมในการไปฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เสริมภูมิความรู้ให้กับเด็กๆแต่ว่าวันเมื่อวานเนี่ยน้องๆทั้ง120คนได้เข้าศึกษาดูงานที่มัสยิดปากีสถานบ้านบางคลีตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองของจังหวัดพังงาค่ะซึ่งมัสยิดตรงนี้ถามว่าทำไมต้องพาน้องๆไปดูเพราะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับที่2จากการประกวดและประเมินแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นะคะน้องๆเยาวชนที่เขาไปเนี่ยเขาก็จะได้รับฟังการบรรยายได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตัวมัสยิดตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องการสืบทอดศาสนาอิสลามตลอดจนบทบาทของมัสยิดที่มีต่อคนในชุมชนค่ะในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ทำให้ตัวน้องๆเนี่ยเขาได้เห็นถึงความสำคัญของมัสยิดในฐานะที่เป็นศูนย์กลางด้านศาสนาและถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในชุมชนค่ะแล้วก็ยังได้เรียนรู้ในส่วนอื่นๆด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันติดตามแล้วกันคุณผู้ฟังสำหรับโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนเขาได้มาเรียนรู้ในสถานที่จริงเขาได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนจริงๆและเป็นน้องๆจาก5จังหวัดชายแดนใต้นะคะทั้งนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาแล้วก็มีสตูลด้วยนะคะมีโอกาสมาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะแล้วก็ในพื้นที่ของโซนภาคกลางด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยคือมันทำให้น้องๆเขาได้มาเรียนรู้แล้วเขาเหมือนเป็นการเปิดโลกเขาอะเด็กบางคนไม่เคยมีโอกาสไปไหนไกลจาก3จังหวัดในพื้นที่บ้านเขาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาอยู่ในโครงการนี้เนี่ยเขามีโอกาสบางคนเพิ่งเคยมาพังงาครั้งแรกด้วยซ้ำนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เรารู้สึกว่ามันต้องเปิดโลกในลักษณะแบบนี้ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่บ้านเรากันเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวในอีกไม่กี่วันนี้นะคะก็จะมีการทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำแล้วก็บอกคุณผู้ฟังให้ได้ติดตามรับฟังรับทราบกันก็แล้วกันค่ะแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บหนึ่งก่อนช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวในกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ

ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: ผลงานเพลงอย่ามากกว่าฉันก็พอค่ะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากกวินนะคะที่เฟเจอริงกับวีวิโอเลตวอเทียค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคุณผู้ฟังใครชื่นชอบของกันเข้ามาได้เพราะว่าบางคนเนี่ยคือชอบเพลงแนวนี้ไงแล้วก็อยากรู้แล้วก็อัปเดตเพลงใหม่ๆคือตอนนี้กำลังเห่อกับเพลงใหม่ๆมากเลยนะคะพอมีปุ๊บก็โหลดแล้วก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันทันทีเลยค่ะมาอยู่ในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วค่ะแต่เรายังเหลือข่าวสารที่ต่อคิวกันเข้ามานะรอนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันมาดูข่าวในพื้นที่ของกระบี่กันก่อนค่ะกระบี่ก็เชิญชวนทุกคนแล้วกันนะคะชาวกระบี่นะคะได้พร้อมใจกันในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพและส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาในมหกรรมกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ค่ะกระบี่อันดามันเกมค่ะซึ่งปีนี้ก็จัดขึ้นภายใต้ธีมงานที่ว่าเมืองกีฬาเมืองมิตรไมตรีกระบี่อันดามันเกมนะคะจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะช่วงระยะเวลาของการจัดการแข่งขันนะคะตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่20พฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งเขาจะมีการแข่งขันในหลายๆรายการด้วยกันคุณผู้ฟังมีทั้งการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติในครั้งที่9ด้วยนะคะก็คือถัดไปเลยค่ะคื อกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ย 11-20 พฤศจิกายนใช่ไหมคะแต่การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติเนี่ยจะต่อเนื่องไปเลยนั่นก็คือวันที่21-27พฤศจิกายนนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในพี่น้องชาวกระบี่เองเนาะแล้วก็จังหวัดรอบๆก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาได้นะคะเดี๋ยวใกล้ๆถึงวันจัดงานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะจากกระบี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองเมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดระนองค่ะย้ำมาตรการเรื่องของการป้องกันยาเสพติดแล้วก็สิ่งของต้องห้ามปฏิบัติการนี้เริ่มตั้งแต่หัวรุ่งถ้าบ้านเราเรียกหัวรุ่งเนาะเมื่อวานนี้นะคะสักประมาณตีห้าค่ะตีห้าตอนเช้าก็เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งพี่ๆอสเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของเรือนจำค่ะดำเนินการเข้าไปในเรือนจำจังหวัดระนองนะคะโดยก่อนจะเข้าไปก็มีท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าค่ะเป็นประธานในพิธีการปล่อยแถวการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำจังหวัดระนองโดยท่านรองผู้ว่านะคะท่านบอกว่าคือการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของทางจังหวัดอยู่แล้วแล้วก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของกรมราชทัณฑ์ด้วยนะคะให้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยอย่าชะล่าใจก็คือเราต้องเข้าไปตรวจสอบเข้าไปป้องกันเข้าไปปรับปรามดูว่าพื้นที่ของเรือนจำเนี่ยยังเรียบร้อยดีอยู่หรือเปล่ามีวี่แววของการลักลอบการนำเข้ายาเสพติดหรือว่าสิ่งของต้องห้ามอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรืออะไรที่มันจะเป็นอาวุธแล้วก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในเรือนจำได้อะค่ะก็ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นกันนะคะทางด้านของท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดระนองค่ะนางสาวสาธิกาสามสีนะคะท่านก็บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติการประมาณ118คนในการเข้าไปก็ไปตรวจสอบตรงอย่างเช่นเรือนอนอ่างเก็บอ่างอาบน้ำตู้ล็อกเกอร์ อาคารเรียนโรงเลี้ยงที่ใช้ในการทานอาหารกันหรือว่าโรงงานในการฝึกวิชาชีพแม้กระทั่งค่ายมวยที่อยู่ในเรือนจำระนองก็ต้องเข้าไปตรวจสอบห้องน้ำห้องท่านี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะแล้วก็ยังมีการไปตรวจสอบในพื้นที่ของแดนหญิงด้วยนะคะพอมีการตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการดำเนินการในการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงค่ะผลจากการจู่โจมตรวจค้นในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้สุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขังแดนชายประมาณ100คนแล้วก็ไปตรวจที่แดนหญิงประมาณ50คนค่ะผลการตรวจค้นเนี่ยไม่พบสิ่งของต้องห้ามส่วนผลการสุ่มตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดค่ะซึ่งทางจังหวัดระนองก็เน้นย้ำว่าให้ความสำคัญนะเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในเรือนจำนะคะก็เป็นการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเอาจริงๆพอไปตรวจสักครั้งนึงอ่ะมันก็ทำให้มั่นใจทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานตัวคนที่อยู่ข้างนอกตัวชุมชนที่อยู่ใกล้เรือนจำหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานค่ะคือทุกคนก็มั่นใจก็มีการตรวจในลักษณะแบบนี้ปีละ 2-3 ครั้งก็ว่ากันไปนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็มีการตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อยืนยันว่าเอ้ยจะไม่เกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะไม่เกิดความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นภายในเรือนจำของจังหวัดระนองนะคะก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่เรานำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสภาวะอากาศสักนิดนึงลืมในช่วงแรกนะคะมาต่อในช่วงท้ายให้แล้วกันจะได้วางแผนกันถูกวันนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประกาศแล้วก็โชว์แผนที่มาให้ดูเลยว่าวันนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรดูจากภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยแผนที่ประเทศไทยยังขาวยังโล่งอยู่นะคะไม่มีปริมาณฝนและไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยในระยะเวลา24ชั่วโมงตั้งแต่ที่มีการประกาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็นับไปได้เลยคุณผู้ฟังส่วนปริมาณฝนของแต่ละภาคของแต่ละจุดนะคะเรามาดูกันสักหน่อยค่ะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ปริมาณฝน 20% ค่ะภาคอีสาน 30% ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล 30% ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีปริมาณฝน 40% แล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนั่นไงว่าแหละฝั่งอันดามันเยอะสุดเลยค่ะก็จะมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่นะคะแปลว่าถ้าแดดออกตอนเช้าแบบนี้ของจังหวัดระนองเดี๋ยวตอนเย็นมาตามนัดตกแน่ๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวมารอดูลุ้นผลกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้พี่ต๋องมาบอกนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยฝนตกหรือเปล่าที่อื่นเป็นยังไงก็อย่างที่เราบอกนะคะส่งเรื่องราวข่าวสารมาพูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เราก็พยายามเรียบเรียงข่าวสารทั้งหมดเนี่ยนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข่าวกันบางคนนะบางวันหนึ่งก็ทำงานกลับบ้านไปก็พักผ่อนตื่นเช้ามาก็ก้มหน้าก้มตาทำงานกันต่อไม่ได้มีเวลาในการฟังข่าวสารสักเท่าไหร่นักหรอกค่ะเพราะฉะนั้นการเป็นการฟังวิทยุเนาะก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เรารู้สึกว่ามันยังเป็นอะไรที่คลาสสิกอยู่มันทำให้เรามีเพื่อนคลายเหงาแล้วก็ทำให้เราติดตามข่าวสารไปได้ด้วยฟังเพลงเพราะๆคุณก็ได้ฟังด้วยนะคะก็เลยนำมาพยายามหาข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงกับทีมงานสวทระนองรายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ตลอดทั้งวันนะคะติดตามสภาพอากาศกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะโล่งๆแต่พรุ่งนี้ไม่แน่ว่าจะมีฝนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามข่าวสารกันค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกคนค่ะวันนี้ลากันไปแล้วนะคะแนนัทณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสานเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูง รวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชภาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงทนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคลนอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสารรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
7: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076421

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เสน่ห์ภาษาถิ่นไทยไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือรากเหง้าความงดงามของชาติ
5: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอันดาเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงาน

0: ประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูโทรระนอง FM 107.25 MHz สูโทรกระบี่ FM 98.5 MHz สูโทรพังงา FM 100 MHz สูโทรตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูโทรภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.
1: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีค่ะมาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะนายกสั่งทุกหน่วยรับมือน้ำท่วมย้ำชีวิตประชาชนต้องมาก่อนเร่งช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมบูรณาการข้อมูลกำลังคนและทรัพยากรในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์เตรียมพร้อมทั้งการแจ้งเตือนการอพยพศูนย์พักพิงเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลและติดตามสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่ราชบุรีและสมุทรสงครามรวมถึงเฝ้าระวังการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีด้านการบริหารจัดการน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้ข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนและแผนที่ความเสี่ยงเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและเตรียมการแจ้งเตือนประชาชนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดระยองหน่วยงานภาครัฐได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และรถประกอบอาหารเคลื่อนที่ขณะที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลย้ำหลักการรับมือน้ำท่วมสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาครัฐระดมกำลังจากทุกหน่วยงานทั้งทหารเจ้าหน้าที่ภาครัฐและจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพการลำเลียงสิ่งของจำเป็นและการจัดหาอาหารปรุงสุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมทั้งระดมกำลังพลเรือยานพาหนะเครื่องมือและยุทโธปกรณ์สนับสนุนการอพยพและลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่กองทัพ บกร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัด ผลิตอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องพร้อมจัดอาหารวันละ3มื้อและช่วยเหลือประชาชนที่ยังอยู่ในที่พักอาศัยด้านกองทัพเรือจัดรถครัวสนามประกอบอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่สะพานสูงและสวนหลวงอย่างต่อเนื่องส่วนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย9มาตรการทั้งการจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงช่วยเหลือด้านหนี้สินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการซ่อมแซมบ้านกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่กระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัย5จุดสำหรับการเฝ้าระวังกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีและแม่กลองให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะจากจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2สู่การรวมพลังรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันกว่า8ทศวรรษที่ผ่านมาระบบการเงินระหว่างประเทศได้ผ่านทั้งวิกฤตการณ์และการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาอย่างต่อเนื่องและในปี2569ประเทศไทยกำลังจะมีบทบาทสำคัญบนเวทีเศรษฐกิจโลกอีกครั้งกับการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกและนำเสนอศักยภาพของไทยในหลากหลายมิติค่ะประเทศไทยเตรียมก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilienceในฐานะเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันให้กับประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินพลังงานและสิ่งแวดล้อมการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนซึ่งนอกจากการหารือประเด็นเศรษฐกิจและการเงินแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวสู่สายตานานาชาติพร้อมช่วยสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนสำหรับความเป็นมาของการประชุม IMF และ World Bank นั้นเมื่อย้อนกลับไปถึงเดือนกรกฎาคมปี 2487ที่ Bretton Woods สหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆ44ประเทศร่วมกันวางรากฐานระบบการเงินระหว่างประเทศยุคใหม่และเป็นจุดกำเนิดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank ต่อมาในเดือนกันยายนปี2489มีการจัดการประชุม Annual Meetings ครั้งแรกที่กรุงวอชิงตันดีซีก่อนจะเริ่มหมุนเวียนไปจัดตามประเทศต่างๆโดยครั้งแรกนอกสหรัฐจัดขึ้นที่กรุงลอนดอนในปี2490ค่ะจากนั้นในเดือนพฤษภาคมปี2492ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก IMF และ World Bank ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการมีส่วนร่วมของไทยในระบบการเงินระหว่างประเทศกระทั่งปี2514เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่านิซอนช็อคเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศยุติการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมไปสู่ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมากขึ้นสำหรับประเทศไทยเองนั้นในปี2534ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม Annual Meetings เป็นครั้งแรกณกรุงเทพมหานครถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกและเป็นช่วงเวลาที่มีการเปิดตัวศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการต่อมาในปี2540ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ทางการเงินหรือที่รู้จักกันในนามของต้มยำกุ้งวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งและเข้าช่วยเหลือและเข้ารับการช่วยเหลือจาก IMF เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและกลายเป็นบทเรียนสำคัญด้านการรักษาเสถียรภาพทางการเงินและการปฏิรูประบบสถาบันการเงินและในเดือนตุลาคมปี2569นี้ประเทศไทยจะกลับมารับบทเจ้าภาพการประชุม Annual Meetings อีกครั้งหลังจากผ่านไป35ปีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsจะเป็นเวทีสำคัญที่ประเทศไทยจะได้เปิดบ้านต้อนรับผู้นำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงินจากทั่วโลกณกรุงเทพมหานคร นอกจากการหารือเพื่อร่วมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแล้วการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ของความร่วมมือของทางเศรษฐกิจของโลกค่ะพักฟังเพลงสักครู่นะคะ

ำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น.

0: าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
1: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศจังหวัดภูเก็ตบ้างค่ะเพราะขณะนี้ภูเก็ตกำลังเป็นเวทีสำคัญในการต้อนรับผู้แทนจากประเทศไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อร่วมเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU รอบที่10ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปค่ะจังหวัดภูเก็ตเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนไทยและสหภาพยุโรปในการประชุมเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปหรือ Thailand EU FTA รอบที่10ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคม2569ณจังหวัดภูเก็ตค่ะในโอกาสนี้นายโชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนจังหวัดภูเก็ตค่ะการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศไทยและสหภาพยุโรปเข้าร่วมโดยมีนายวีระพงษ์ประภาผู้แทนการค้าไทยและนายคริสโตเฟอร์คีเนอร์หัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหภาพยุโรปหรือ DGTradeพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของไทยและสหภาพยุโรปสำหรับการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่10มีการหารือในประเด็นสำคัญหลายด้านครอบคลุมทั้งการค้าสินค้ากฎถิ่นกำเนิดสินค้ามาตรการสุขอนามัยการค้าการบริการและการลงทุนการค้าดิจิตอลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐรวมถึงพลังงานและวัตถุดิบค่ะนอกจากนี้ยังมีการหารือเกี่ยวกับบทบัญญัติเบื้องต้นคำนิยามทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงเพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปการจัดประชุมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการรองรับการประชุมและกิจกรรมความร่วมมือระดับนานาชาติรวมถึงการเป็นจุดหมายปลายทางที่สามารถต้อนรับผู้แทนจากทั้งในและต่างประเทศค่ะทั้งนี้การเจรจา FTA หรือไทยทั้งนี้การเจรจา FTA ไทย EU รอบที่10ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปทั้งในด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยจังหวัดภูเก็ตมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดเวทีสำคัญระดับนานาชาติในครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงความร่วมมือพลังความสามัคคีและจิตอาสาของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตนะคะเมื่อหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มสตรีและประชาชนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา96วันด้วยความตั้งใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรายละเอียดข่าวนี้ไปพร้อมกันค่ะจังหวัดภูเก็ตร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดเทวนารามหมู่ที่7ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำดอกไม้จันทร์ให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีนายชวนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในกิจกรรมพร้อมด้วยนางปวีริษาเกิดสมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดภูเก็ตและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตรวมถึงคณะกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ชมรมแม่บ้านมหาไทยจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงในงานนี้นะคะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความประณีตและความตั้งใจเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับประชาชนในพื้นที่ค่ะ สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้จะมีการนำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอาทิเปลือกข้าวโพดผักกาดขาวใบตองแห้งใบยางพาราและกระดาษสาค่ะขณะที่ดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตได้แก่ดอกกล้วยไม้เอื้องพร้าวส่วนดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของอำเภอได้แก่ดอกกุหลาบเพื่อใช้ในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมการแสดงพลังจิตอาสาผ่านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความประณีตและตั้งใจสะท้อนถึงความร่วมมือและความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตทั้งนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ตยังได้ร่วมสมทบทุนจำนวน 10,000 บาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินจัดทำดอกไม้จันทร์ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปตามเป้าหมายค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งภาพความร่วมมือร่วมใจของจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมกันสืบสานพลังจิตอาสาและน้อมนำความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาถ่ายทอดผ่านงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยความตั้งใจค่ะขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะมาติดตามข่าวด้านความมั่นคงจากจังหวัดระนองกันบ้างค่ะล่าสุดจังหวัดระนองกำลังบูรณาการหลายหน่วยงานเข้าจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดระนองเพื่อป้องกันยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในเรือนจำค่ะที่เรือนจำจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์ลามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษภายในเรือนจำการปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการลักลอบนำโทรศัพท์มือถืออาวุธและสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำค่ะเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานร่วมปฏิบัติการรวม118นายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจตำรวจตะเวนชายแดนหน่วยงานประมงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดระนองค่ะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่ต่างๆภายในเรือนจำอย่างละเอียดทั้งเรือนนอนตู้ล็อกเกอร์อาคารเรียนโรงเลี้ยงโรงงานฝึกวิชาชีพห้องน้ำห้องส้วมและพื้นที่สุตกรรมรวมถึงแดนหญิงค่ะนอกจากนี้ยังมีการตรวจสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดและรักษามาตรฐานเรือนจำสีขาวผลการปฏิบัติการพบว่าเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังรวม150คนแบ่งเป็นแดนชาย100คนและแดนหญิง50คนโดยไม่พบสิ่งของต้องห้ามและไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะจังหวัดระนองย้ำว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันยาเสพติดรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยภายในเรือนจำอย่างต่อเนื่องค่ะมาติดตามอีกข่าวเป็นเรื่องราวความน่าภาคภูมิใจของจังหวัดระนองนะคะเมื่อเยาวชนคนเก่งอย่างน้องปิ่นโตเตรียมก้าวสู่เวทีมินิพาวไทยแลนด์2026ระดับประเทศในตุลาคมนี้ค่ะพร้อมชวนพี่น้องชาวระนองมาร่วมส่งกำลังใจและแรงเชียร์ให้กับน้องปิ่นโตทำหน้าที่บนเวทีอย่างเต็มความสามารถด้วยนะคะน้องปิ่นโตเยาวชนคนเก่งจากจังหวัดระนองเตรียมเข้าร่วมเวทีมินิพราวไทยแลนด์2026ซึ่งเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นะคะให้กับเด็กๆและเยาวชนได้แสดงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจในตัวเองการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ถือเป็นอีกประสบการณ์สำคัญของน้องปิ่นโตทั้งในด้านการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถและการได้แสดงศักยภาพต่อผู้คนจากหลากหลายพื้นที่สำหรับจังหวัดระนองนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่พี่น้องชาวระนองจะได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเยาวชนตัวแทนจากบ้านเราเข้าสู่เวทีระดับนานาประเทศค่ะการแข่งขันมินิพาวไทยแลนด์2026จะจัดขึ้นในวันที่17ถึง18ตุลาคมนี้ณเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและแฟนคลับของน้องปิ่นโตร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้กับน้องปิ่นโตในการทำหน้าที่บนเวทีครั้งสำคัญนี้เพราะทุกกำลังใจจากชาวระนองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนล้วนเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้น้องก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจค่ะร่วมส่งกำลังใจให้น้องปิ่นโตเยาวชนคนเก่งจากจังหวัดระนองในการก้าวสู่เวทีมินิพาวไทยแลนด์2026วันที่17ถึง18ตุลาคม2569ณเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจและร่วมภูมิใจไปกับเยาวชนคนเก่งจังหวัดระนองของเราค่ะต่อกันที่จังหวัดพังงานะคะกับการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติล่าสุดจังหวัดพังงาได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย AFC Beach Soccer Asian Cup 2026 ซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันรายการสำคัญแล้วยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพังงาทั้งด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติค่ะที่ห้องประชุมเทพที่ห้องประชุมเทพทาโรชั้น3ศาลากลางจังหวัดพังงานายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียปี2569รายการ AFC Beach Soccer Asian Cup 2026โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆรองรับการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้มาตรฐานค่ะจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2569ณบริเวณหาดบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาการแข่งขันครั้งนี้มีทีมจาก12ประเทศเข้าร่วมชิงชัยเพื่อคัดเลือก3ทีมตัวแทนทวีปเอเชียไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกปี2570นะคะด้านการเตรียมความพร้อมจังหวัดพังงาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในหลายด้านทั้งการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการจราจรการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ยังมีการเตรียมก่อสร้างสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐานคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยสนามสามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 2,000 คนจังหวัดพังงายังเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนจาก สถานศึกษาในพื้นที่เข้าชมการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านกีฬาค่ะขณะเดียวกันได้มีการจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ได้สร้างรายได้จากการแข่งขันครั้งนี้จังหวัดพังงาคาดว่าการจัดการแข่งขัน AFC Beach Soccer Asian Cup 2026จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้มาตรฐานและสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศพร้อมกันนี้ในโอกาสนี้นะคะก็จะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพังงาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติโดยการแข่งขันรายการนี้จะมีการถ่ายทอดสดไปยังประเทศต่างๆซึ่งจะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ของจังหวัดพังงาสู่สายตาผู้ชมในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะมาติดตามอีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดพังงานะคะกับการเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าล่าสุดจังหวัดพังงาเตรียมรับรองพื้นที่ปลอดโรคในระดับอำเภอเพิ่มเติมพร้อมรักษาสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคเดิมอีก5อำเภอเพื่อยกระดับการควบคุมและเฝ้าระวังโรคสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนค่ะนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอครั้งที่1ประจำปี2569การจัดประชุมจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาเพื่อพิจารณาการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอและหลักเกณฑ์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดค่ะที่ประชุมพิจารณาการรักษาสถานภาพพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน5อำเภอได้แก่อำเภอเกาะยาวอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอกระโปงค่ะพร้อมกันนี้ยังพิจารณาการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มเติมอีก3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองพังงาอำเภอไทยเหมืองและอำเภอคุระบุรีค่ะการดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดพังงาสามารถควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดทั้งนี้การสร้างและรักษาพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะมาที่ข่าวดีในจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะโรงพยาบาลเหนือคลองได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยมีการมอบเครื่องมือแพทย์มูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทจากความร่วมมือของสโมสรไลออนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเสริมความพร้อมในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ค่ะที่โรงพยาบาลเหนือคลองตำบลเหนือคลองอำเภอจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเหนือคลองครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนประกอบด้วยเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงานและเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,294,000 บาทโดยมีนายสมศักดิ์กิติธรกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขออภัยค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมให้เกียรติในพิธีด้วยค่ะการสนับสนุนครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของมูลนิธิไลออนสากลและสโมสรไลออนเบตงนะคะรวมถึงคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องจากภาค 310B ค่ะตัวแทนสโมสรไลออนเปิดเผยว่าการสนับสนุนด้านสาธารณสุขถือเป็นหนึ่งภารกิจสำคัญของไลออนในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนการมอบอุปกรณ์การแพทย์ครั้งนี้จึงเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจจากหลายภาคส่วนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลเหนือคลองอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมช่วยให้ประชาชนในอำเภอเหนือคลองและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มากยิ่งขึ้นค่ะนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะมีส่วนร่วมช่วยเสริมสร้างความพร้อมด้านสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดกระบี่ค่ะและปิดท้ายกันที่ข่าวจากจังหวัดกระบี่อีกหนึ่งก้าวสำคัญด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับมาตรฐานล่าสุดกระบี่ได้รับการรับรองเป็นกระบี่ไมซิตี้จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือ TCEB นะคะตอกย้ำความพร้อมในการรองรับการประชุมสัมมนานิทรรศการและกิจกรรมระดับต่างๆพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นเมืองไม้คุณภาพแห่งอันดามันค่ะจังหวัดกระบี่เดินหน้าสู่การเป็นเมืองแห่งการจัดการประชุมและกิจกรรมระดับมาตรฐานหลังผ่านการประเมินและได้รับการรับรองจากสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการหรือ TCEBโดยได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่15กันยายน2569และมีระยะเวลาการรับรอง5ปีการรับรองในครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับกิจกรรมในรูปแบบไมซ์ซึ่งครอบคลุมทั้งการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการประชุมสัมมนารวมถึงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆการก้าวสู่การเป็นกระบี่ไมซ์ซิตี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานพร้อมเปิดโอกาสในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยเฉพาะการดึงดูดกลุ่มคนนักเดินทางเพื่อธุรกิจรวมถึงผู้เข้าร่วมงานทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศสำหรับกระบี่มีจุดเด่นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวที่พักและบริการต่างๆซึ่งสามารถนำมาต่อยอดและเชื่อมโยงกับการจัดงานไม้ได้อย่างหลากหลายการได้รับการรับรองจาก TCEB จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการรองรับการประชุมสัมมนานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆตามมาตรฐานที่กำหนดจากนี้นะคะจังหวัดกระบี่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับการประชุมและกิจกรรมต่างๆพร้อมเดินหน้าสู่การเป็นเมืองไม้คุณภาพแห่งอันดามันค่ะและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดกระบี่ในการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้ติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ยินดีต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47เข้ามาเป็นครอบครัวสาร
1: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076 421 0

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เสน่ห์ภาษาถิ่นไทยไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือรากเหง้าความงดงามของชาติ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีเจ้า
8: สบายดีสุภูสุน้ำ
4: เหนืออีสานกลางใต้ต่างร้อยเรียงความหลากหลายล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจความภูมิใจแห่งแผ่นดินเอกลักษณ์ท้องถิ่นเอกลักษณ์ชาติไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าพุ่มมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้
10: เร่ยเร่ย
11: มูมูมามากากาไก่มู
12: เอาใหญ่เอียด
13: มูมามากากาไก่ไก่มู
14: เอาใหญ่ซ่าม
15: ูมาไก่กามู
16: ดีไหมเร่ยนกุ้ง
17: อยากจัง
18: ลูกดีเหมือนกันนะ
9: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
19: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อโชคชะตา
15: ต้องขันกันน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 ซมพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
14: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระดับน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันเริ่มคลี่คลายปรับแผนนำรถเข้าพื้นที่และวางแผนช่วยเหลือเขตลาดกระบังต่อไป
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันว่าหลังจากที่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่พบว่าระดับน้ำลดลงปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทีมช่วยเหลือมีการปรับแผนการทำงานเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กระดมสูบเก็บรายละเอียดในพื้นที่คลองจันทน์เพิ่มเติมสำหรับภาพรวมในพื้นที่แฟลตคลองจันคาดว่าในวันนี้จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และหลังจากนี้จะมีการหารือและประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อวางแผนย้ายเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
14: ญี่ปุ่นเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มกว่า 3,100 รายการในเดือนตุลาคมนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อเตโกกุดาต้าแบงก์บริษัทวิจัยและจัดเก็บข้อมูลเครดิตธุรกิจชั้นนำของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นจำนวน 3,153 รายการเตรียมปรับราคาขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ต่อเนื่องจากเดือนกันยายนที่มีสินค้าปรับขึ้นราคาจำนวน 4,965 รายการซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและนาฟตาปรับตัวสูงขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนวัสดุบรรจุภัณฑ์แพงขึ้นตามไปด้วยประกอบกับเงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้บรรดาผู้ประกอบการต้องผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้บริโภคทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปี2569มีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในญี่ปุ่นที่ปรับขึ้นราคาทั้งสิ้น 21,187 รายการทำให้มียอดรวมสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเกินกว่า 20,000 รายการเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่อัตราค่าก๊าซและค่าไฟฟ้าในญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
10: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
1: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพริบน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ล่าหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้
4: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
3: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
4: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
3: ใช่แล้วจ้าพี
4: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
6: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
5: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
6: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
5: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
6: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
5: เฮ้ย
6: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และคุณผู้ฟังนะคะก็ยังสามารถรับชมรับฟังค่ะได้ทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะสวทตะกั่วป่าค่ะสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็พบกับข่าวสารสำคัญค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะที่เราตั้งใจนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันอย่างเช่นเคยค่ะส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า 1,500 ล้านบาทค่ะเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปีตามมาตรการไร่ละ 1,000 บาทค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะ มีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีที่การผลิต2568และ2569ค่ะจำนวน 1,545.98 ล้านบาทค่ะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนะคะเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ค่ะตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนค่ะซึ่งประกอบไปด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมนะคะที่ตกค้าง 122,206 ครัวเรือนค่ะและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมนะคะจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนค่ะโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือธกส.ค่ะสำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายค่ะการดำเนินมาตรการครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกค่ะและช่วยให้เกษตรกรนะคะมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพค่ะควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวนะคะโดยเกษตรกรค่ะจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่นะคะหรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธนาคารธกส.ค่ะพร้อมกันนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะซึ่งจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะซึ่งสำหรับมาตรการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะธนาคารธกส.ค่ะก็จะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรกลุ่มตกค้างและกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมโดยตรงพร้อมทั้งขยายระยะเวลาจ่ายเงินออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการเตรียมความพร้อมรับมือกันต่อนะคะหลังกรมชลประทานค่ะแจ้งเตือนการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น 1-1.2 เมตรค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะจึงเร่งระดมทุกภาคส่วนลงพื้นที่แจ้งเตือนภัยและช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำในกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะเพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้านะคะโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะทั้งนี้นะคะจากการแจ้งเตือนของกรมชลประทานในการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะก็ส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาค่ะสูงขึ้นอีก 1-1.2 เมตรค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจึงเตือนให้ประชาชนริมแม่น้ำนะคะยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถค่ะด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะลงพื้นที่สมุทรปราการติดตามการระบายน้ำกำชับให้มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเร่งวางแผนระบายน้ำและดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะระดมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามในพื้นที่ลาดกระบังค่ะด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะปรับเพิ่มการรับน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งเพื่อหน่วงน้ำและลดแรงกดดันต่อพื้นที่ตอนล่างค่ะใช้แผนที่เสี่ยงภัยนะคะประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้จังหวัดและประชาชนรับมือได้ทันท่วงทีค่ะในส่วนของนายวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสั่งเพิ่มกำลังสูบน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะจัดจุดบริการทางการแพทย์ในเคหะชุมชนร่มเกล้านะคะและใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลผ่านหมอพร้อมค่ะด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สนับสนุนโรงครัวกลางผอ.ช.จัดอาหารปรุงสุกแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยค่ะด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะระดมพาหนะ160อัตราสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพมหานครภาคกลางและภาคตะวันออกเน้นเข้าถึงพื้นที่เดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะจากการประเมินสถานการณ์นะคะโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะโดยให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและการอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกค่ะพร้อมเตรียมเครื่องมือและศูนย์พักพิงตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ
1: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ภัยพิบัติกันอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการกองทัพนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้สนธิกำลังพลยานพาหนะและจัดตั้งโรงครัวพระราชทานค่ะรวมถึงโรงครัวกลางนะคะเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรใช้ข้อมูลร่วมกันนะคะและติดตามสถานการณ์ทุกวันค่ะพร้อมให้ทุกจังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ค่ะและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าทั้งด้านการแจ้งเตือนอพยพเครื่องจักรศูนย์พักพิงและแผนเยียวยาฟื้นฟูค่ะโดยมีข้อสั่งการสำคัญนะคะได้แก่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ค่ะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าค่ะโดยเฉพาะราชบุรีและสมุทรสงครามและติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถสุขาและกำลังปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงค่ะให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตและอพยพประชาชนเป็นอันดับแรกจัดศูนย์พักพิงให้ได้มาตรฐานดูแลระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเร่งสำรวจความเสียหายนะคะเพื่อเยียวยาอย่างรวดเร็วค่ะและเป็นธรรมภายใต้หลักสื่อสารฉับไวดูแลประชาชนให้ทั่วถึงและเร่งฟื้นฟูเยียวยาอย่างเร็วที่สุดค่ะด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกำชับให้บริหารจัดการน้ำจากข้อมูลพื้นที่จริงแยกวิเคราะห์ตามลุ่มน้ำและเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้ำปริมาณฝนน้ำต้นทางและทางน้ำสาขาค่ะโดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพร้อมใช้แผนที่ความเสี่ยงของจิสต้าค่ะเพื่อประเมินพื้นที่ล่วงหน้าและเตรียมการแจ้งเตือนอพยพศูนย์บัญชาการอาหารถุงยังชีพและดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะอีกทั้งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่บัดนี้นะคะถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะภาคกลางค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงค่ะและมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นค่ะจึงให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์และปรับแผนรับมืออย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อประกอบการช่วยเหลือและประกันภัยค่ะในขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงเทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะระดมเจ้าหน้าที่และรถประกอบเลี้ยงอาหารเคลื่อนที่ค่ะโดยคาดว่าสถานการณ์ในอำเภอเมืองระยองจะคลี่คลายภายใน 1-2 วันและอำเภอแกรงนะคะประมาณ3วันค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะได้อนุมัติงบประมาณ 4,000 ล้านบาทดำเนินโครงการระบบระบายน้ำในตำบลทับมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากคาดใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีค่ะควบคู่กับการเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบูรณาการค่ะในส่วนของนายอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะครอบคลุมทิศทางการไหลและการผ่านน้ำประตูระบายน้ำคูคลองพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงค่ะเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลพร้อมทั้งสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือและยุทธปกรณ์นะคะรวมไปถึงการอพยพและลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะในขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่ค่ะจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งในกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดสามารถประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนแล้วกว่า 90,000 กล่องค่ะโดยจัดทำอาหารวันละ3มื้อควบคู่กับการช่วยเหลือประชาชนท ที่ยังติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยทั้งนี้กองทัพเรือค่ะได้จัดรถครัวสนามประกอบอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตสะพานสูงและสวนหลวงอย่างต่อเนื่องค่ะด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะประสานหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะซึ่งครอบคลุมการจัดหารถยกการประเมินค่าซ่อมรถฟรีการลดค่าอะไหล่และค่าแรงการช่วยเหลือด้านหนี้สินการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะในขณะที่นายอัครนันท์กันกิตตินันท์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวช่วยเหลือผู้ประสบภัย5จุดค่ะสำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกรมชลประทานนะคะแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงจนถึงวันที่4ตุลาคม2569ค่ะในพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพยาท่าจีนและแม่กลองค่ะซึ่งครอบคลุม8จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ
1: ว้าวดูดิขวัญร้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้างนะ
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะกลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างนะคะกับกิจกรรมของเยาวชนจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมในจังหวัดพังงาของเราค่ะคณะเยาวชนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันจำนวน120คนโดยมีนายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้และคณะร่วมเดินทางศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะโดยในช่วงเช้านะคะเยาวชนเข้าศึกษาดูงานณมัสยิดปากีสถานบ้านบางคลีหมู่ที่8ตำบลนาเตยจังหวัดพังงาพร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเรื่องราวที่น่าสนใจของมัสยิดและชุมชนค่ะเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้วิถีชีวิตประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมค่ะตลอดจนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นที่ค่ะจากนั้นค่ะคณะเยาวชนได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์เบญญารันต์แหล่งสะสมทางประวัติศาสตร์ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นผ่านการเยี่ยมชมนิทรรศการและวัตถุจัดแสดงโดยมีนายรณชัยจินดาพลเจ้าของพิพิธภัณฑ์เบญญารันต์ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะเยาวชนในโอกาสนี้นายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายวิเชษฐ์สุยานันท์นายอำเภอตะกั่วทุ่งร่วมพบปะและให้การต้อนรับคณะเยาวชนด้วยค่ะในการศึกษาดูงานทั้งสองแห่งค่ะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศาสนาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งนี้ค่ะโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านต่างๆรวมไปถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่โดยเยาวชนจะพักอาศัยและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวน20ครอบครัวค่ะครอบครัวละ2คนเป็นระยะเวลา15วันและกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่5ตุลาคม2569ณห้องประชุมไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในการศึกษาดูงานณมัสยิดปากีสถานและพิพิธภัณฑ์เบญญารันต์ในครั้งนี้นะคะนอกจากจะช่วยให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะค่ะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาค่ะเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน3ตำแหน่งค่ะโดยคุณสมบัติทั่วไปนะคะมีสัญชาติไทยเพศชายค่ะมีอายุระหว่าง 25 ถึง 60 ปีบริบูรณ์ค่ะวุฒิการศึกษาจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า3ปีและยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบันค่ะผ่านการเกณฑ์ทหารนะคะหรือได้รับการยกเว้นมีทักษะการขับรถที่ดีปลอดภัยมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์การบำรุงรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้ากรณีรถยนต์ขัดข้องได้สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้และมีความชำนาญเส้นทางพื้นที่ในจังหวัดพังงาเป็นอย่างดีค่ะและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกสถานที่ทุกจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายทั้งวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการค่ะสามารถตรวจสอบระบบต่างๆของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอค่ะมีบุคลิกภาพที่ดีมีมารยาทมีมนุษยสัมพันธ์ตรงต่อเวลาแต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจำคุกไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจินและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใดๆค่ะและอัตราจ้างและอัตราค่าจ้างที่จะได้รับนะคะเดือนละ 11,000 บาทค่ะโดยระยะเวลาการจ้างค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน 2569ค่ะสิ้นสุดวันที่30กันยายน2570ค่ะผู้ประสงค์สมัครนะคะสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาค่ะเลขที่18/4หมู่ที่6ตำบลนบปริงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาค่ะโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่5-9ตุลาคมพ.ศ. 2569ค่ะในวันและเวลาราชการโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการรับสมัครค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงาโทร076-415-016ค่ะโทร076-415-016ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และข่าวสารจากภาครัฐค่ะที่ได้นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 น.จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดยังคงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในระดับสูงสุดเนื่องจากยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะในพื้นที่น้ำลดในการประชุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
3: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระ

0: ครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
1: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
0: ขณะที่นายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25และ37ถึง55ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่ม9รอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันบางกะปิและเคหะร่มเกล้าลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
3: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่2ตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทน์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อ

0: ตื่นเต้นกันอยู่
1: เขากำลังหมุนกันเลยค่ะกำลังรอ
0: กำลังเริ่มหมุนละ
1: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้มาบอกทุกคนเลยก็คือเรื่องของวันนี้ก็จะเป็นการกดยืนยันสิทธิ์สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะสำหรับขาของ60-40วันนี้จะเป็นวันแรกของการยืนยันสิทธิ
0: ์ไม่ได้เอาโทรศัพท์มานี
1: ่เอาทำไมอะคะนี่ค่ะดิฉันเอามา
0: ว่าจะเอามาโชว์ว่านี่กดแล้วได้แบบนี้แล้ว
1: กดแล้วแล้วเราก็ใช้
0: แล้วเร
1: ีย
0: บร้อย
1: ไปใช้แล้ว
0: เมื่อส
1: ัก
0: ครู่นี้ที่ร้านไหนนะบ้านใบดิฉันไปซื้อชาส้มโอ
1: นี่ค่ะดิฉันได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้ไปแล้วด้วยย้ำนะคะรอบนี้ก็คือเพียงแค่กดเข้าไปในแบนเนอร
0: ์
1: นะแล้วมีคำว่าลงทะเบียนแล้วก็เสร็จเลยแค่นี้เลย
0: กดไปนะ
1: บางคนเนี่ยแทบจะไม่ต้องกดด้วยซ้ำพอเข้าหน้าแบนเนอร์ปุ๊บมันรันเข้าไปเลย
0: เด้งไปเลยนะอันนี้สำหรับคนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40อยู่ก่อนหน้านี้
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็สำหรับคนที
1: ่ไม่ผ่าน
0: คนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ
1: ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ที่69
0: มีการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวานนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่อันนี้มาย้ำกันอีกครั้งนึงแหละมี Q&A เพราะว่าคือในมะตูมเนี่ยทำคลิปลงใน TikTokนะคนเยอะมากที่มาคอมเมนต์ถามว่าทำไมถึงเขียนว่าสิ้นสุดการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
0: ตอบเลยตอบเลย
1: อันนี้เราได้เจอประสบการณ์จริงกับเพื่อนเราเอง
0: เพื่อนเราว่าตัวเองตัวจริง
1: ทำไมเราเปิดมาเจอสิ้นสุดการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
0: พอกดปุ๊บสิ้นสุดการลงทะเบียนคืออะไร
1: คืออะไรจริงๆแล้วค่ะก็คือให้คุณกลับไปเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อน
0: ฉันก็เลยบอกว่านี่ให้กลับไปเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเขาให้เช็คครั้งหลังสุดก็คือเมื่อวาน
1: ใช่เช็คให้เรียบร้อยซึ่งเป็นจริงค่ะเพื่อนก็คือสรุปพอทบทวนสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ค่ะ
0: กลับไปเช็คอีกครั้งก็คือเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช
0: ่แอปเป่าตังก็เลยขึ้นแบบนี้สิ้นสุดการลงทะเบียนถ้าเกิดว่าของใครเหมือนกับว่าเคยมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อวันที่17กรกฎาคมไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: แล้วกดทบทวนสิทธิ์ไปนะหลังจากนั้นระบบเขาก็ทำการตรวจสอบจนกระทั่งเมื่อวานนี้เขาให้ทำการเช็คสิทธิ์กันอีกรอบหนึ่งตรวจสอบสิทธิ์กันอีกรอบหนึ่งนะหลายคนเนี่ยก็คือตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้แต่หลายคนก็หลังจากที่ตรวจสอบหรือไม่ก็ตรวจสอบก่อนเมื่อวานอาจจะเป็นตรวจสอบวันที่29อะไรอย่างนี้นะการรันผลเนี่ยก็คือยังเป็นผู้ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ2569นะแต่พอกดเมื่อวานนี้หรือว่าวันนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะก็ให้กดยืนยันรับสิทธิ์นั้นไป
1: ใช่ อันนี้นะเผื่อว่าใครเจอประเด็นว่าทำไมถึงเขียนว่าสิ้นสุดนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนจะเริ่มลงทะเบียนใหม่เลยอันนี้เขายังไม่เปิดนะคะย้ำกันก่อนก็คือเฉพาะคนที่เป็นรายเดิมอันที่สองก็คือเรียกว่าไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้
0: ใช่ก็คือเหมือนกับว่าชื่อเนี่ยก็คือเขาจะลิงก์เข้าไปในแอปเป่าตังเลย
1: ค่ะ
0: แค่เปิดแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วก็เข้าไปกดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
1: ์ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะขึ้นหน้าที่เราสามารถใช้จ่ายได้เลยมา
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็คือที่มีคิวเหมือนกับว่ามีกด QR code ที่จะจ่ายเงินได้เลยแล้วในนั้นก็จะอธิบายว่าใช้จ่ายวันละไม่เกิน200บาท
1: ค่ะส่วนนั้น
0: ก็สามารถที่จะใช้จ่ายได้เลยตั้งแต่วันนี้ค่ะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: อย่าลืมเติมเงินก่อนจ่าย
1: ถูกต้องถูกต้องนะคะ
0: บางคนบอกว่าเอ้ยนี่มันมีเงินอยู่แล้ว1,000
1: ก็ต้องเติม
0: ต้องเติม
1: ก็คือรัฐบาลเนี่ยก็คือให้ใช้ก็คือเขาจะให้เงินเนี่ยในวงเงิน 1,000 บาทเนี่ยก็คือวันนึงไม่เกิน200
0: ค่ะ
1: 200เนี่ยยังไม่รวมเงินเราเงินเราอีก133บาท
0: 40%
1: ก็คือ
0: 133
1: ถูกต้องค่ะรวมกันก็คือเบ็ดเสร็จวันนึงเราสามารถใช้ได้แม็กซ์สุดคือ333หรือ34บาท
0: ค่ะ
1: อันนี้คือใช้ได้เลยก็คือโดยที่เราจ่าย133รัฐจ่ายให้200
0: ค่ะ
1: แต่ว่าย้ำอีกว่า1,000

0: บาทเนี่ยเขาให้2เดือนนะ
1: ให้ใช้จ่าย2
0: เดือนไม่ใช่ว่าพอ1พฤศจิกายนจะให้อีกไม่ได้ให้นะคะให้แค่ 1,000 บาทแล้วจบนะคะใน2เดือนนี้นะคะใครที่จะใช้ก็อย่าลืมวางแผนค่ะอย่าเหมือนดีเจมะตูม5วันหมดเลยอันนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่ควรนะคะจะไม่ได้ใช้วันอื่นเลยนะคะ
1: ใช้เต็มแม็กทุกวัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะดิฉันเนี่ยคือไปกรุงเทพดิฉันก็ใช้นะใช้เกี่ยวกับขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถ BTS MRT อะไรพวกนี้คือเราสามารถไปใช้ได้เลยเพราะว่าเมื่อวานดิฉันก็พูดกับคุณผู้ฟังในรายการว่าก็คือเหมือนดิฉันเนี่ยกับจากบ้านแล้วก็สมมุติว่าจะมาเที่ยวสยามใช่มั้ย
1: คะ
0: บ้านดิฉันเนี่ยอยู่สถานีที่ S11 ก็คือวุฒากาศเนี่ยมาสยามเนี่ยทั้งหมดมี11 12สถานีค่ะค่า BTS เนี่ย1ครั้งเที่ยวละ65บาทแต่ว่าถ้าสมมติว่าดิฉันเนี่ยใช้ไทยช่วยไทยพาสนะดิฉันสามารถเราสามารถใช้ได้นะคะ
1: จ่ายไปซึ่งเราก็จะจ่ายไปแค่ประมาณ20กว่าบาท
0: อืม26บาท
1: 26ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทางรัฐบาลเขาก็จ่ายให้ใน39บาทนั้นมันก็จะประหยัดเราได้เยอะเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ฝากไว้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือย้ำว่าสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ2569
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็คือต้องเป็นคนที่เคยได้รับแล้วไม่ได้รับนะถึงจะได้สิทธิ์นี้
0: ค่ะ
1: แต่คนที่ไม่เคยได้รับอะไรก็เขาไม่ให้สมัครใหม่สำหรับรอบนี้
0: เดี๋ยวไม่ให้สมัครใหม
1: ่
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าย้ำกันเนาะใครขึ้นข้อความแบบว่าพอเข้าแล้วมันขึ้นแบบว่าไม่ได้หรือว่าอย่างที่บอกว่าสิ้นสุดการลงทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่
1: ให้กลับไปตรวจสอบ
0: ให้ลองกลับไปตรวจสอบ
1: สวัสดิการแห่งรัฐ
0: ให้เรียบร้อย
1: อ
0: ี
1: กครั้งหนึ่งก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนะ
0: นั่นแหละค่ะ
1: ตื่นเช้าขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยอาจจะวุ่นวาย
0: ค่ะ
1: สำหรับหลายๆคนเพราะว่าต่างคนต่างก็เหมือนกับว่าจะเข้าไปกดยืนยันสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: นะโดยเฉพาะรายเก่าก็คือกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็รายใหม่เนี่ยก็คือแบบยังกังวลแล้วก็ไปเปิดแอปพลิเคชันเป่าตังคือเปิดกันแบบหลาย10ล้านคนม
0: ัน
1: ก็อาจจะทำให้แอปเนี่ยหน่วงได้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เปิดพร้อมๆกัน
0: ดิฉันแต่ว่าดิฉันเนี่ยมากดรับสิทธิ์ที่ทำคลิปอะเนาะคือตื่นมา8โมงแล้วก็ทำตอนแรกดิฉันจะตื่น6โมงเช้าแต่ว่ารู้สึกว่าเอ๊คนน่าจะการจราจรติดขัดก็เลยเอ๊ะแต่ว่า8โมงเช้าเนี่ยแป๊บเดียวนะคะคือดิฉันใช้เวลาทั้งหมด17วินาที
1: เหมือนคุณดิฉันดูคลิปของคุณอนุวัฒน
0: ์
1: ใช่ไหมอนุวัฒน์จัดให้นี่เขาตื่นขึ้นมาแบบว่าคือตื่นมาประมาณ6โมงเศษๆเขาก็เหมือนกับว่าจะตื่นขึ้นมาทำคลิปแบบพวกเราเนี่ยค่ะแบบว่าลองทำดูน
0: ะ
1: แล้วพอดีแอปเป่าตังเขาก็คือหน่วงไปนิดนึงก็อันนี้ก็คือปัญหาก็คือ เราสันนิษฐานว่าเป็นการกดพร้อมๆกัน
0: ใช่ใช่ใช่
1: หลายคน
0: ใช่ค่ะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ดิฉันไปใช้จ่ายก็เกือบจะไม่ได้จ่ายเพราะว่า
1: วันนี้มันยังอยู่ในช่วงของการกด
0: แอปมันค่อนข้างหน่วงแต่ว่าการลงทะเบียนเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่วันนี้เนา
1: ะ
0: การกดที่เราจะรับสิทธิ์ต่อเนี่ยมันคือ1ถึง15
1: ตุลา
0: ส่วนร้านค้าเนี่ยก็คือ1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนเลย
1: ค่ะ
0: สำหรับร้านค้านะคะก็ร้านค้าก็คือกดยืนยันในแอปเป่าตังได้เลยเอ้ยไม่ขอไปค่ะแอปถุงเงิน
1: ค่ะ
0: ร้านค้าก็ไปกดในแอปถุงเงินเพื่อดำเนินการต่อ
1: ไทยช่วยไทยพลัสนะในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมือนว่าใครได้รับสิทธิ์นะติ๊กถูกทั้ง3ช่องที่บอกไปก็คือสามารถใช้สิทธิ์ได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้นะ
0: ใช่แล้วก็
1: ตุลาคมคือสำหรับเดือนตุลาคมเนี่ยก็คือรัฐจะจัดสรรให้เพิ่มอีก700บาทก็รวมเป็นใช้จ่ายได้ 1,000 บาท
0: ถูกต้อง
1: สำหรับเดือนตุลาคมนี้
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็น1โครงการเนาะที่รัฐเนี่ยต่อเนื่องกันนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เรื่องของให้เราได้มีเงินเนี่ยไปซื้อสิ่งของจำเป็นต่างๆด
1: ้
0: วยนะคะแล้วก็ลดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะก็
1: ถามว่าหลายคนเนี่ยก็คือเหมือนกับคนที่เราไปพูดคุยสัมภาษณ์ด้วยนะเขาก็ดีใจแล้วก็ชื่นชอบนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ60 40เนี้ยน
0: ะ
1: ท
0: ั
1: ้งผู้ใช้แล้วก็ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการเนี่ยคือเราเนี่ยก็คือได้สอบถามหลายๆร้านเนาะเขาบอกว่าก็แบบสามารถทำยอดขายได้มากขึ้น
0: ใช่
1: มีลูกค้าเนี่ยก็คือเ มาซื้อมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าร้านของเขาเนี่ยเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นหมุดหมายใหม่ของหลาย
0: คนเขาก็จะมาเนาะมาใช้
1: เราเปิดร้านขึ้นมาใหม
0: ่
1: อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ไปร่วมโครงการนี้ก็โฆษณาประชาสัมพันธ์กันไปเนา
0: ะ
1: คนก็ไปลองทีนี้ถ้าลองแล้วแบบว่าอร่อยก็ไปอีกไม่มีโครงการก็ไป
0: ใช่นะก็ฝากกันไว้กับใครที่นอกจากว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่ขึ้นเกี่ยวกับว่าให้ติดต่อธนาคารอันนี้จะต้องเดินทางไปธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่ออาจจะมีปัญหาเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะในบางคนเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่ายังไงนะคะอยากจะบันทึกหน้าจออยากจะแบบบอกอาจจะอยากทำคลิปเหมือนกับพวกเราแต่ว่าของดีเจมะตูมคือเอา iPad ถ่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า
1: ไม่สามารถแคปหน้าจอ
0: ไม่สามารถแคปหรือว่าบันทึกหน้าจอได้ถ้าเกิดว่า
1: แคปปุ๊บมันจะเป็นหน้าจอสีดำ
0: หรือไม่ก็มันจะขึ้นเตือนว่าไม่สามารถแคปได้ไม่สามารถบันทึกได้หรือบางทีจะขึ้นข้อความเตือนเป็นข้างหน้าเลยว่าไม่อนุญาตให้บันทึกนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วย
1: ก็คือถ้าจะถ่ายหน้าจอคือจะต้องใช้เครื่องอื่นมาถ่าย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือมาตูมตอบตามคอมเมนต์ใน TikTok ที่มีคนส่งมาเพราะว่าคนเนี่ยส่งมาเยอะมากสำหรับรอบนี้ที่มีถามแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาช่วยตอบด้วยนะคะหลายๆคนก็มาช่วยกันตอบนะคะว่าเอ๊ะถ้าขึ้นแบบนี้คืออย่างไรนะคะมีตั้งแต่ว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงอันนี้ก็แนะนำว่าให้ไปเช็ค
1: ให้ย้อนกลับไปตรวจ
0: สวัสดิการแห่งรัฐก่อนใช่ค่ะว่าได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ก็ต้องมาดูเงื่อนไขเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาก็จะมีว่าหนึ่งก็ต้องอายุ
1: 18ปีขึ้นไป
0: ในวันนี้นะในวันนี
1: ้ก็คือ
0: ถ้
1: าว
0: ัน
1: นี้ครบ18ปุ๊บก็ทำได้เลยก็สามารถรับสิทธิ์ได้เลยแต่ว่าคนที่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกคนอายุเกิน18เพราะว่าตอนที่สมัครสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเริ่มที่อายุ18ปีเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของว่า เราเนี่ยก็คือสัญชาติไทย
1: มีสัญชาติไทย
0: หนึ่งก็คือไม่ใช่เป็นผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์มา
1: อันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกับว่าเวลาเราได้รับโครงการอย่างเช่นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยสมัครครั้งแรกก็คือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าให้ใช้สิทธิ์ภายในวันที่3เราก็ควรจะต้องใช้สิทธิ์ก่
0: อ
1: นนะคือถ้าเรายังไม่เติมเงินเพื่อที่จะใช้สิทธิ
0: ์
1: วันที่3ภายในวันที่3ก็เราก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปอันนี้เป็นการสมมุติเฉยๆนะ
0: แล้วก็ย้ำเนาะบางคนอาจจะพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงก็อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นเราต้องไปย้อนไปดูว่าเราได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือพอเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าเราอ่ะก็จะต้องมาดูคุณสมบัติเนาะมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเฟส2คนละครึ่งเฟส3คนละครึ่งเฟส4
1: คนละครึ่ง
0: เฟส5คนละครึ่งพาสไทยช่วยไทยพาสก็คือไม่ได้เป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์นะ
1: คนละครึ่ง
0: ใช่หรือว่าถูกเรียกเงินคืน
1: คะ
0: นะคะแล้วก็อันเนี้ยก็คือสามารถที่จะได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นกลุ่มที่ตกหล่นหรือเปล่าหมายถึงว่าเป็นกลุ่มที่ตกการสำรวจอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในเงื่อนไขนะคะก็สามารถให้เข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้แต่ว่าเริ่มต้นให้ย้อนไปดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เรียบร้อยก่อนจะดีที่สุดนะคะ
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เข้าไปตรวจสอบตรงนั้นละค่ะเพราะว่าวันที่เขาให้ทำการตรวจสอบล่าสุดก็คือวันที่30กันยายนก็คือเมื่อวานนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ให้ไปตรวจสอบซะให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะคะ
0: ใช่ค่ะก็ฝากกันไว้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้เราชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินสิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

ครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงกรณีการกระทำที่เป็นการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดลาหุโทษนะครับมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189นะครับทีนี้สิ่งแรกเนี่ยที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจก็คือว่านะครับความผิดลาหุโทษคืออะไรกับความผิดที่ไม่ใช่ลาหุโทษเนี่ยคืออะไรนะครับความผิดลาหุโทษก็คือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่มีโทษสถานเบานะครับมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งจะอยู่ในภาค3ของประมวลกฎหมายอาญาความผิดลาหุโทษเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยต้องรับผิดแม้กระทำนั้นไม่เจตนาส่วนผู้พยายามหรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดลาหุโทษไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งมีจะมีอายุความเพียงแค่1ปีนะครับยังสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับได้อีกด้วยทีนี้ความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดลาหุโทษเนี่ยครับก็จะมีโทษหนักกว่าความผิดลาหุโทษในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในภาค2คือภาคความผิดนะครับอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดลาหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องรับโทษโดยวิธีการให้พำนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จะเห็นได้ว่ากฎหมายจะเอาผิดก็ต่อเมื่อผู้กระทำนั้นรู้ว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดนะครับและต้องมีมูลเหตุชักจูงใจก็คือว่าต้องการที่จะไม่ให้ผู้นั้นเนี่ยนะครับที่กระทำความผิดมิใช่ลาหุโทษเนี่ยไม่ต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายและการช่วยโดยมีมูลเหตุชักจูงใจดังกล่าวเนี่ยจะต้องช่วยในลักษณะมีวิธีการกระทำดังใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือ1การให้พำนักแก่ผู้นั้นก็หมายความว่าให้ที่อยู่อาศัยกับผู้นั้นอันที่2ก็คือว่าซ่อนเร้นก็หมายความว่าเพื่อซ่อนตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดไม่ให้เขาค้นพบว่าอยู่ที่ใดนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือได้กระทำช่วยผู้นั้นด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดมิให้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายยกเว้นโทษให้ถ้าเป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้กระทำนะครับศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ตามมาตรา193รวมถึงผู้ที่กระทำด้วยความจำเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนหรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้นตนเองไม่ได้เป็นผู้ก่อขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าเป็นการกระทำไม่เกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอัยการสคช.ช่วยท่านได้นะครับสายด่วน1157

0: สวัสดีครับวันนี้นะครับจับมาคุยเรามาคุยกันถึงเรื่องของปัญหาสายตาเอียงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับคำที่ว่าอย่านอนตะแคงอ่านหนังสืออย่านอนตะแคงเล่นโทรศัพท์ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสายตาเอียงเอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแล้วสายตาเอียงเนี่ยคืออะไรต่างจากสายตาสั้นสายตายาวยังไงนะครับวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องนี้กันกับนายแพทย์วีรพัฒน์อุดมวงศ์จากสู่แพทย์ด้านกระจกตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์กันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสายตาเอียงคืออะไรครับต่างจากสายตาสั้นหรือสายตายาวยังไงบ้างครับ
1: หมอก็อาจจะอธิบายเรื่องของสายตาก่อนนะครับว่าสายตาปกติคืออะไรนะครับสายตาปกติอันนี้ก็เป็นโมเดลรูปดวงตานะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกตาที่อยู่ด้านหน้าบริเวณตาดำของเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังก็คือบริเวณจอประสาทตานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่มีสายตาปกติเนี่ยตัวแสงจะเข้ามาที่กระจกตาผ่านเลนส์ผ่านกระจกตาผ่านเลนส์นะครับแล้วก็โฟกัสไปตกที่จอประสาทตานะครับถ้าเกิดว่าเขาตกพอดีตำแหน่งจอประสาทตาเลยอันนี้ก็จะไม่มีค่าสายตาก็คือเป็นคนที่สายตาปกติสามารถมองใกล้มองไกลชัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายตาสั้นนะครับสายตาสั้นเนี่ยตัวแสงที่ตกกระทบที่กระจกตาโฟกัสที่เลนส์แล้วก็จะตกอยู่หน้าต่อก็คืออยู่หน้าต่อจอประสาทตานะครับก็ทำให้มองไกลไม่ชัดนะครับการรักษาก็คือจะใส่แว่นเลนส์เบามาใส่ก็จะทำให้แสงไปตกกระทบที่จอประสาทตาพอดีก็ทำให้กลับมามองชัดนะสายตายาวนะครับสายตายาวไม่เหมือนกันสายตายาวแสงมาตกกระทบปุ๊บโฟกัสไปตกด้านหลังลูกตานะครับทำให้มองใกล้มองไกลก็ไม่ชัดนะการรักษาก็คือใส่เป็นเลนส์นูนเป็นแว่นที่เป็นเลนส์นูนนะครับก็จะแก้ไขทำให้แสงมาโฟกัสที่จอประสาทตาพอดีเป็นการแก้ไขสายตานะครับส่วนเรื่องของเรานะครับก็คือสายตาเอียงนะสายตาเอียงคืออะไรสายตาเอียงเนี่ยเกิดจากการที่กระจกตาความโค้งของกระจกตาเนี่ยมันมีความไม่สม่ำเสมอไม่เป็นทรงกลมว่างั้นเถอะมีความรีมีความแบนที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เวลาแสงที่ตกกระทบเนี่ยมันมีการโฟกัสไปหลายๆจุดแทนที่มันจะรวมไปอยู่จุดเดียวมันก็กระจายไปหลายๆจุดพอมันกระจายไปหลายจุดเนี่ยภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพที่เบลอๆนิดนึงตรงขอบนะทำให้เห็นมันซ้อนๆกันแบบนี้ครับอันนี้ก็คือสายตาเอียงคืออะไร
0: แล้วสายตาเอียงเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างครับคุณหมอ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายตาเอียงเนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆพัฒนามาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆก็จะเริ่มมีสายตาเอียงค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะพบว่าสายตาเอียงเนี่ยเกิดจากพันธุกรรมเป็นหลักนะฮะเราพบว่าเด็กที่มีสายตาเอียงหรือคนที่มีสายตาเอียงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีสายตาเอียงร่วมด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นสายตาเอียงปกติตามธรรมชาติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยสายตาเอียงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งในช่วงเด็กนะครับจนถึงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นค่าสายตาเอียงก็จะหยุดลงก็จะสม่ำเสมอคงที่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเพราะปกติที่เกิดขึ้นได้แต่ในกรณีที่สายตาเอียงมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะยังแม้ว่าเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่มีการเปลี่ยนแว่นบ่อยๆอันนี้ก็อาจจะมีโรคทางกระจกตาซ่อนอยู่อย่างเช่นโรคกระจกตาโก่งย้วยครับ
0: แล้วอย่างที่หลายๆคนเข้าใจไปว่าการนอนอ่านหนังสือหรือว่านอนตะแคงดูทีวีดูจอโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับทำให้เกิดสายตาเอียงอันนี้จริงไหมครับคุณหมอ
1: พอพูดถึงกลไกการเกิดสายตาเอียงก็จะพบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากว่าสายตาเอียงเนี่ยเกิดจากความโค้งกระจกตาที่มันเปลี่ยนไปนะที่ไม่สม่ำเสมอนะซึ่งการนอนเอียงเนี่ยไม่ได้ไปกระทบต่อกระจกตาโดยตรงนะแต่แตกต่างกันนะอย่างที่หมอบอกไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของกระจกตาโก่งย้วยนะกลุ่มคนที่เป็นกระจกตาโก่งย้วยเนี่ยคือกระจกตามันมีความนูนมีความปูดมากกว่าปกติทำให้มีสายตาเอียงมากๆบางคนเอียง5-600เลยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงคือเป็นภูมิแพ้มาก่อนนะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พอเป็นภูมิแพ้ปุ๊บก็ขยี้ตาพอขยี้ตาปุ๊บเราถูไปที่กระจกตาโดยตรงถูไปเรื่อยๆถูไปเรื่อยๆกระจกตามันก็เปลี่ยนแปลงความโค้งเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปค่าสายตามันก็เลยเกิดสายตาเอียงที่มากนะครับหรือบางคนถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยค่าสายตาเอียงที่เกิดขึ้นมากจนไม่สามารถที่จะใส่แว่นได้ก็มี
0: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตอนนี้เรามีอาการสายตาเอียงแล้วนะครับ
1: สายตาเอียงเนี่ยก็อาการเนี่ยเหมือนกับสายตาสั้นสายตายาวนะฮะก็คือแรกๆสมมติว่าเด็กจะมาบอกก็เด็กก็จะถ้าอาการของเด็กก็จะหยีตาเวลาแบบนั่งเรียนนะครับแล้วก็มองกระดานไม่เห็นก็จะหลีตามองอะไรเงี้ยครับเพราะการหลีตาเนี่ยเป็นการแก้ไขค่าสายตาได้ส่วนหนึ่งนะทำให้มองเห็นภาพชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นอาการแรกๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นว่าทำไมมองไม่ชัดนะมองไม่ชัดปุ๊บไปร้านแว่นปุ๊บก็ร้านแว่นก็จะตรวจให้ทัศนมาตรก็จะตรวจให้ว่ามีสายตาสั้นมีสายตายาวหรือมีสายตาเอียงหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะรู้ด้วยแบบมากกว่านะอาการคล้ายกันหมดเลยคือมาด้วยเรื่องมองไม่ชัดนะครับ
0: สามารถมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้ไหมครับ
1: ก็สำหรับสายตาเอียงนะครับหรือว่าแม้แต่สายตาสั้นสายตายาวเนี่ยโดยส่วนใหญ่การรักษาหลักๆก็คือเรื่องของการใส่แว่นเพื่อแก้ไขค่าสายตาถูกไหมครับยกเว้นในบางกลุ่มที่ไม่อยากใส่แว่นแล้วนะก็อาจจะเป็นใส่คอนแทคเลนส์ นะก็จะเป็นการแก้ไขค่าสายตาได้แม้แต่ว่าคอนแทคเลนส์เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ก็เราก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคอนแทคเลนส์แก้สายตาสั้นนะฮะแต่จริงๆมีคอนแทคเลนส์แก้สายตาเอียงด้วยเหมือนกันในกรณีที่สายตาเอียงมากๆอย่าง200 300เนี่ยก็มีคอนแทคเลนส์ที่แก้สายตาเอียงได้แต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าคอนแทคเลนส์ปกตินะส่วนถ้าเกิดว่าไม่อยากใส่แว่นเลยไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์เลยล่ะมีทางเลือกอื่นไหมก็จะมีเรื่องของการทําเลสิกนะการยิงเลเซอร์แก้ไขค่าสายตานะก็สามารถส่วนใหญ่นะครับก็คนที่มีสายตาเอียงก็มักจะมาคู่กับสายตาสั้นนะครับกลุ่มนี้ก็สามารถแก้ไขไปได้ในการเลสิกครั้งเดียวนะครับ
0: แล้วอย่างนี้เราควรจะไปตรวจสายตาเนี่ยครับประมาณบ่อยมากน้อยบ่อยแค่ไหนครับคุณหมอ
1: สำหรับคนที่ไม่มีปัญหานะไม่เคยใส่แว่นมาก่อนนะครับจริงๆก็อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเพิ่มขึ้นที่ต้องไปตรวจนะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่มีแว่นอยู่แล้วหรือว่ามีค่าสายตาอยู่แล้วหรือว่าเดิมเคยมีแว่นเดิมนะแล้วก็ใส่แว่นประจำนะฮะหรือคนที่ไม่เคยใส่แว่นรู้ว่ามีค่าสายตาแต่ไม่เคยใส่แว่นนะครับเราก็ต้องดูว่าหลังจากที่เราใส่แว่นหรือการมองเห็นของเราเนี่ยพอใส่แว่นเดิมแล้วเนี่ยยังมองเห็นชัดอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าการมองเห็นเปลี่ยนแปลงไปนะครับแม้แต่ว่าใส่แว่นแล้วแต่ก็ยังมองไม่ชัดอันนี้เราแนะนำให้เข้าไปตรวจนะอาจจะไปตรวจที่ร้านแว่นก่อนนะครับว่าดูว่าพอวัดแล้วมันสรุปการมองเห็นที่แย่ลงเนี่ยเป็นจากสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปไหมนะซึ่งร้านแว่นเขาก็จะแนะนำได้ครับทัศมาตรก็จะแนะนำว่าเอ๊ะมันไม่เกี่ยวกับค่าสายตานะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะฮะมีโรคทางตาอื่นๆหรือเปล่ามีโรคทางกระจกตาหรือว่ามีต้อกระจกไหมนะครับซึ่งเขาก็จะแนะนำส่วนใหญ่ทัศมาตรก็จะแนะนำให้มาพบจักษุแพทย์ที่โรงพยาบาลครับ
0: วันนี้ก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สายตาเอียงนะครับสามารถรักษาได้นะครับด้วยการตัดแว่นที่เหมาะสมหรือเข้ารับการรักษาทางการแพทย์นะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพียงเท่านี้ก็จะทำให้โลกของเรานะครับกลับมาสดใสคมชัดกันอีกครั้งนะครับและอย่าลืมดูแลสุขภาพสายตาแล้วก็ตรวจเช็คสายตากันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากพวกเราชาวจับมาคุยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ค่ะก็กลับเข้ามาในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณจันทาบอกว่าวันนี้นอกจากที่เราจะพูดว่าวันที่1 ตุลา 1 ตุลา 1 ตุลาแล้วค่ะวันนี้เรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยก็เริ่มต้นวันนี้เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเริ่มคุ้มครองในวันนี้1 ตุลาคมจนถึง1 ตุลาคมปี2570นะคะที่มีผลบังคับใช้ก็คือว่าหลังจากนี้ถ้ามีเรื่องของ
1: ปีหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ปีหนึ่งค่ะ
1: นะ
0: ถ้ามีสามภัยที่เกิดขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: มี
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วม
1: ก็คืออุทกภัยวาตภัย
0: มีวาตภัย
1: นะ
0: แล้วก็มีแผ่นดินไหวถ้ามีสามภัยนี้ก็จะเข้าเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยเลยนะคะซึ่งก็จะมีแต่ละประเภทเนี่ยก็จะได้เงินช่วยเหลือต่างกันออกไปนะเงินช่วยเหลือเริ่มต้นแต่ว่ามากสุดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
1: 100,000 บาท
0: ใช่ค่ะสำหรับการช่วยเหลือเนาะยังไม่รวม
1: ต่อครอบครัวนะแต่ว่า
0: ค่ะยังไม่รวมแบบว่าเงื่อนไขอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของเจ็บป่วยพิการอย่างนี้นะคะหรือว่าเสียชีวิตมันก็จะเป็นอีกตามมาตรการอะที่มีการกำหนดแต่ว่าเนี่ยจะเป็นตามบุคคลแต่ว่าเงินช่วยเหลือจะเป็นครัวเรือนนะคะอันนี้ก็
1: นอกจากเสียชีวิต
0: คือ
1: มีการเสียชีวิตอันนี้ก็คือประกันภัยพิบัติก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2 ล้านบาทนะคะซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขามีการกำหนดว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายให้ส่วนที่1 10,000 บาทก่อนนะต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวอันนี้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทเนา
0: ะ
1: ต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะซึ่งการจ่ายสินไหมจะดำเนินการภายใน15 วันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทสมมติว่าบ้านเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอุทกภัยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: คือครั้งแรกที่เขาจ่ายให้ก็คือ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนเนา
0: ะ
1: แต่ว่าหลังจากที่ภายใน15 วันที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนา
0: ะ
1: จ่าย 10,000 บาทให้ก่อนแล้วก็หลังจากที่มีการตรวจสอบโน่นนี่นั่นว่าเออนี่บ้านของดิฉันหรือว่าบ้านของดีเจมะตูมเนี่ยมีความเสียหายอะไรบ้างอย่างเช่นหลังคาเปิดแต่ว่าไม่ได้เปิดทั้งหมดเปิดประมาณ3 แผ่นแล้วก็พื้นอะไรเสียหายอันนี้ก็มีการแบบคำนวณยอดอาจจะไปถึง 100,000 บาทอาจจะอยู่ที่คำนวณแล้วอยู่ที่30,000 บาทรอบ2เขาก็จะจ่ายให้เราเนี่ย30,000 บาทนะไม่ใช่แบบว่าทุกคนเนี่ยจะได้ 100,000 บาททั้งหมด
0: อ
1: ันนี้เท่าที่แบบว่าเกิดความเสียหายจริงแต่ว่ายอดสูงสุดอ่ะมันคือ 100,000 บาทนะถ้าเป็นอุทกภัยเนี่ยจ่ายเลย 10,000 ในครั้งแรกนะแต่ถ้าเป็นวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจ่ายให้ 5,000 ก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการสำรวจความเสียหาย
0: ค่ะ
1: ก็จะจ่ายเท่าที่เสียหายจริงนะแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
0: ใช่ค่ะ
1: แต่สำหรับใครที่เสียชีวิตก็คือ2 ล้านบาทต่อคน
0: ค่ะก็คือว่าถ้าสมมติว่าหลังจากนี้เนาะตั้งแต่วันที่1ไปเนี่ย
1: ตั้งแต่วันนี
0: ้ก็คือถ้าเกิดเหตุตามที่บอกไป3อย่างเนี่ยก็จะเข้าสู่หลักเกณฑ์ของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเลย
1: ค่ะก็มันทำไมต้องทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็เพื่อความรวดเร็ว
0: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทุกคนเชื่อว่าได้เห็นเหตุการณ์ได้เห็นในกระบวนการต่างๆเนาะการที่จะรัฐบาลจะให้เงินเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยม
1: ัน
0: จะต้องผ่านการเข้าครม.นะคะก็คือทางกระทรวงการคลังก็ต้องไปวางแผนเขาก็ต้องไปสำรวจกันว่าให้มหาไทยไปสำรวจมีกี่ล้างอาจจะให้อปทไปสำรวจมีกี่ล้างสำรวจเท่าไหร่เป็นยังไงกี่ครัวเรือนกว่าจะสำรวจเสร็จสำรวจเสร็จปุ๊บก็ต้องรอเข้าครม.ซึ่งก็คือสัปดาห์ละครั้งยกเว
1: ้
0: นว่าอาจจะมีการประชุมพิเศษวาระพิเศษพอเข้าเสร็จก็ถึงอนุมัติเสร็จก็ต้องรอทางธนาคารเนี่ยไปแจงเงินเพื่อที่จะโอนไปแต่ละบ้านแล้วแต่ละคนอะไรต้องมีพร้อมเพย์มีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายเลขประจำตัวประชาชน
0: ซึ่งมันใช้ระยะเวลานานมาก
1: นาน
0: คราวเนี้ยถ้าสมมติว่าเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติ
1: เกิดภัยพิบัติตรงนี้ปุ๊บนะก็ ็คือเขามีการประกาศเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยก
0: ็
1: ม
0: ี
1: การประกาศ
0: เป็นพื้นที่เน
1: า
0: ะ
1: พื้นที่ภัยพิบัตินะเรียบร้อยนะ
0: คะ
1: ทีเนี้ยคือเขาก็ไม่ต้องแบบว่าสำรวจอะไรเยอะแล้วเพราะว่ามันมีจำนวนบ้านว่าตรงเนี้ยชุมชนตรงนี้มีกี่หลังคาเรือนเขาก็จะได้โอนเงินให้เลย
0: ถูกต้อง
1: นะ 10,000 บาทถ้าเกิดว่าอุทกภัย
0: ใช่ค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกวันอีกอันหนึ่งที่เริ่มวันนี้นะ1ตุลาคมหลายอันมาก
1: ดีเดย์หลายอย่าง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะดีเดย์หลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญดีเดย์อีกอย่างก็คือเดี๋ยวรอช่วง16นาฬิกาก็หวังว่าจะเป็นดีเดย์ของใครหลายคนละกัน
1: บางคนก็เป็นเศรษฐีใหม่ไปเลย
0: ใครอยากเป็นเศรษฐี
1: ฉันนะสี่ฉันนะสี
0: ่นะคะแต่ว่างวดนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: รองวดหน้า
0: ก็ยังรอได้กันอยู่นะงวดหน้าก็แนะนำแล้วกันนะทุกคนก็เตรียมให้พร้อมแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็เรียกว่ายังไงดีคะเล่นพอประมาณแล้วกันนะแบบว่าพอให้สนุกลุ้นๆอย่าแบบว่าทุ่มเททุ่มไปหมดเลย
1: ใช่ค่ะและตอนนี้นะคือในแอปพลิเคชันเป่าตังเนี่ยเขาก็เรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะ
0: ค่ะ
1: เขาก็มีการจำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังแค่ฉบับละ80บาทนะ
0: ใช่
1: แต่พอวันสุดท้ายแบบนี้ก่อนเที่ยงอ
0: าจจะ
1: ม
0: ี
1: การ 78 79บาทอันนี้ก็สามารถซื้อได้นะ
0: คะ
1: แต่ถ้าใครแบบอยากได้เลขที่โดนใจอันนี้ต้องแบบซื้อก่อน
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: พรุ่งนี้ก็ซื้อได้แล้วคือเราจะได้เลขตามที่เราหวังอันนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นข้อดีในการซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยคือรายได้ที่มาจากสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีโครงการอะไรนะคะให้น้องๆโอดอส
0: โอดอสค่ะท
1: ุ
0: นโอดอสนะก็จะเป็นเรื่องของการให้ทุนหนึ่งอำเภอ1ทุนนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นเรื่องของซัมเมอร์แคมป
1: ์
0: นะในตอนนี้ที่มีคนได้ไปก็คือเรื่องของซัมเมอร์แคมป์ที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เลือกว่าจะไปซัมเมอร์แคมป์ที่ไหนในต่างประเทศนะไม่ใช่ในประเทศไทยด้วย มีหลายโครงการมากเลยที่ทางกองสลากนะสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีการสนับสนุนเป็นวงเงินนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่สำคัญวันนี้อาจจะย้ำกันอีกครั้งว่าเป่าตังอาจจะหมุนอาจจะช้าสักนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงผู้ที่ซื้อสลากด้วยหรือลุ้นสลากด้วยอาจจะรอนานสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกของการยืนยันสิทธิ์อะเนาะมันก็จะหลายอย่างรวมๆกันก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีการเฝ้าระวังเขาบอกว่ามีการเฝ้าระวังเรื่องของฝนอีกก็คือช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี
1: ้
0: นะคะอาจจะมีหลากหลายพื้นที่เพราะว่าตอนเนี้ยมีทั้งเรื่องของการระบายน้ำการเปิดเขื่อนต่างๆนะคะใครที่วางแผนจะเดินทางไปในพื้นที่ภาคกลางก็ขอแนะนำว่าให้มีการวางแผนตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบพื้นที่ที่เราจะเดินทางไปก่อนด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายจุดนะคะก็น่าจะพบประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะรวมถึงใครที่สั่งของอาจจะวันนี้จะมาถูกสั่งของไปตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ของยังไม่ส่งเนื่องจากว่าพื้นที่น่าจะติดเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกัน
1: น้ำท่วมนะคะการขนส่งเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คืออาจจะติดตามได้นะถ้าแอดมินแบบว่ายังตอบได้อยู่เขาก็จะตอบมานะคะ
0: ก
1: ็โอ้ประสบการณ์เรื่องการสั่งของในช่วงน้ำท่วมเนี่ยดิฉันเคยคร
0: ั้
1: งหนึ่งนะแต่ว่าตอนนั้นน้ำท่วมที่เชียงใหม่เชียงรายนะ
0: คะ
1: ร้านที่ดิฉันสั่งก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซ
0: ึ่
1: งก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมค่ะดิฉันก็รอนานจนเกินไปก็เลยทักไปถามนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าแบบว่านี่ดิฉันโดนน้ำท่วมอะไรแบบนี้เขาอาจจะแบบว่าเกรงว่าลูกค้าเนี่ยจะตกใจจะส่งของให้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้น
0: ะ
1: เขาก็ตอบมานะคะว่ารออีกหน่อยได้ไหมคะถ้ารอไม่ได้เดี๋ยวเขายินดีที่จะคืนเงินอะไรแบบนี้น
0: ะ
1: เรื่องของการซื้อของออนไลน์เนี่ยก็คือเราต้องเลือกเรียกอะไรนะเพจที
0: ่น่าเชื่อถือ
1: น่าเชื่อถือแล้วก็คุยโต้ตอบได้
0: ใช่ใช่ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณจันทา
1: เวลาหมดอีกแล้ว
0: เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันในช่วงของรายการสารพันจันทร์สุขวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเด้แบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนออเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนออเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชาวนันท์มาลีรายงาน
2: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
9: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูง เอ่อล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูงแล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภาพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐอลาสก้าของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNG น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยเหลวแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
1: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
14: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
13: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคสต
14: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการอปท.พบประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลทำงานแบบมืออาชีพคิดสร้างสรรค์ก้าวทันยุคดิจิทัล

ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยกับผมดีเจผู้ช่วยแมวนะครับช่วงเวลาบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับทางสถานีโซโตตะกัวป่าของเรา 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงเวลาเย็นๆบ่ายๆนะครับตีสองตีสามพบกันทุกวันพฤหัสนะครับท้องถี่ท้องถิ่นพบประชาชนนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่1ตุลา2569นะครับก็เริ่มหกประมาณไม่นะครับรายการหลายๆท่านมีการยกย้ายมีการกาเซียนนะครับก็ยังมีการเลี้ยงยังมีการสร้างสรรค์กันอยู่นะครับหลายๆท่านก็กาเซียนได้กลับมายกย้ายไปกับภูมิลำเนาหรือว่าย้ายไปต่างพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของข้าราชการนะครับที่พอถึงเวลานะครับไม่ว่ามีการต้องยกย้ายต้องกาเซียนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาในเต็มจุดนะครับนะก่อนหนึ่งจะเมื่อเช้ามีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประชุมกับนั่นผู้ใหญ่บ้านนะครับแปดผู้ช่วยสาวัดนะครับรับมอบนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำกรมธรรม์ไฟพิบัตินะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับรายละเอียดจะนำเราสู้กันฟังนะครับก็ได้มาตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้ไล่ส่วนไล่นวนาส่วนนะครับก็ได้เข้าไปรวมรับฟังนโยบายนะครับไม่มาทางโซ่ทอของเราเองนะครับก็ได้เข้าไปรับฟังนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็วันนี้นะครับก็ท่านอำเภอก็ฝากขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่กำนันเป็ดผู้ช่วยแล้วก็ท่านสจ.ท่านนายกอบต.ทุกๆพื้นที่นะครับที่เกิดสภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาในวันที่18นะครับซึ่งทางผู้นำท้องถิ่นของเราก็ได้รวมโดยช่วยกันนะครับไม่ว่าในการแจกจ่ายสิ่งของนะครับเข้าไปดูแลพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนในสามตำบลนะครับไม่ว่าตำบลบางไส้ตำบลตำตัวตำบลโคเคียนและบางส่วนก็บางในซี่นะครับก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าท่านนายอำเภอก็ฝากขอบคุณที่เราได้เหน็ดเหนื่อยกันมาเป็นระยะเวลาในเดือนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าในการแพ็กคล้องทุ่งกาชาดนะครับแพ็กคล้องของคุณปุ้มบรรณดาองค์กรทำความดีนะครับตรงนี้ก็ได้รวมไม้รวมมือนะครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ของเราผู้นำตรงนี้ตรงทิ้นนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับเมื่อเราเขามีทุกเราก็ต้องช่วยเขาไปดูแลนะครับเมื่อเขามีสุขเราก็ต้องไปเติมสุขให้ยิ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็ฝากขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับท่านนายอำเภอท่านดำรงชิมทับของเรานะครับก่อนจะมาดูคร่าวๆความคร่าวๆในวันนี้ที่ได้ประชุมมานะครับนะก็มีทีมงานจากทางบ้านนะครับไม่ว่านายเจ้าเชียนนะครับจากตำตัววังราโกเทียนนะครับนะก็เพลงกันมานะครับนำตาลคนแก้วและก็อีกส่งมอบให้กับทุกท่านนะครับในเพลงกำลังใจนะครับนะที่ได้รวมโดยช่วยกันนะครับใครต้องการข้อเพลงหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับส่งมาได้ทางเบอร์0764210055นะครับหรือว่า0810810848นะครับหรือว่าทาง Facebook โซ่ทอตะกัวป่าเลยของเรานะครับนะยินดีรับคำที่ชมทุกท่านนะครับก็ช่วงแรกของรายการก็เชิญฟังส่งผลงานเพลงก่อนครับผม

ก็ส่งหมอบผ่านไปส่องพ่อนานเพลงนะครับหมอบไหมครับนายเจ้าเชียนนะครับแห่งวังรานะครับแล้วก็โกดํานะครับที่มานผู้ใหญ่เคยแห่งที่รับสูงมูติซีบนต้นนะครับที่มีประชากรมากกว่าเพื่อนของตําบลตําตัวเรา30กว่าคนนะครับประชากรมากกว่าเพื่อนของตําบลตําตัวมูติซีบนต้นก็เป็นหมู่บ้านที่หลายๆท่านไม่เคยขึ้นไปสัมผัสนะครับนะช่วงนี้อากาศดีมีหมอกเช้าๆนะครับเป็นหมู่บ้านที่เยียบสะฮบนะครับตรงข้ามกับอนามัยตำตัวนะครับมีพื้นที่ป่าไม้ยังสวยงามอยู่นะครับก็ส่งหมอป้านไปให้ทุกท่านนะครับใครต้องการจะฟังเพลงนะครับหรือส่งข้อมูลข่าวสารนะครับก็แจ้งมาได้นะครับเบอร์0764210055นะครับรายการ0810810848หรือผ่านไปทางโซโทตะกัวปลาไหลนะครับทาง Facebook นะครับก็ส่งข้อมูลเข้าสร้างกันได้นะครับสัญญาณดีไม่ดีนะครับแจ้งกันมาได้นะครับอำเภอกัวปลาอำเภอตะกัวปลาคุระบุรีกะปงนะครับหลายพื้นที่ที่รับฟังรับชมกันนะครับก็มีข้อมูลเข้าสร้างนะครับเมื่อวันที่8นะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับของพี่น้องชาวไทยของเรานะครับก็คือเป็นทางท่านอำเภอนะครับท่านนายดำรงชิมทับของเรานะครับนายหมอป้ายนะครับท่านนายประมุขพี่ลมทองปลัดอำเภอส่วนสำนักงานนะครับนะการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับซึ่งกำหนดให้มีการจัดธงและประดับธงชาติไทยนะครับพร้อมทางเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยในวันดังกล่าวนะครับก็วัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจนะครับของคนในชาติก็ได้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับสีธงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยโดยมีผู้ร่างของท้องถิ่นท้องถิ่นนะครับมารวมกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับซึ่งที่หน้าบริเวณที่ว่าการอำเภอตะกัวป่าของเราก็หลายๆท่านนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าวันที่8นี่เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันสำคัญของทุกๆปีที่เราต้องมาร้องเพลงชาติหน้าเสาธงนะครับเป็นการปลุกขวัญนะครับเพลงชาติหลายๆท่านเดี๋ยวนี้นะครับเพลงชาติไทยกับบางท่านก็ร้องไม่ได้เป็นกันแล้วนะครับนะเราเลยก็ต้องนึกถึงความสำคัญตรงนี้นะครับเป็นวันสำคัญของทุกๆปีนะครับที่ได้มารวมทำกิจกรรมก็วันนั้นก็มีหัวหน้าส่วนหลายท่านที่ได้มารวมกันนะครับพอเราได้ยินเพลงชาตินี่ปกติจริงๆสมัยก่อนนี่พอได้ยินเพลงชาติตรงไหนต้องยืนตรงทำความเคารพนะครับเดี๋ยวนี้แม้แต่เปิดเสียงดังบางทีเราก็เดินเราก็เมื่อเชยนะครับนะก็ต้องหันเข้ามาสู้ในระบบของสิ่งเก่าๆนะครับนะสิ่งเก่าๆไม่ว่าทางพระพุทธศาสนานะครับต่างวัฒนธรรมนะครับเพลงชาติเป็นเพลงชาติชาติได้ในโลกไม่เหมือนเรานะครับนะตรงนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญเพลงชาติได้ยินเพลงชาติตรงไหนต้องยืนตรงทำความเคารพนะครับไม่ว่าในตลาดหรือว่าในหลายๆพื้นที่พวกเขาเปิดเพลงชาตินะครับนะมันไม่มีสิ่งไหนในเหมือนกับในโลกของในชาติของเรานะครับนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตรงนี้ที่ทางอำเภอนะครับแล้วก็วันาส่วนทุกส่วนรายการมาร่วมกันร้องเพลงชาติในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณไปยังหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่ให้ความเห็นความสำคัญนะครับในกิจกรรมดังกล่าวตรงนี้นะครับนะก็ไล่กิจกรรมไล่อย่างนะครับที่ทางอำเภอได้ทำกันมานะครับและก็ข้อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะครับในการรวมกันบริจาคโลหิตนะครับบริจาคอวัยวะดวงตานะครับตามโครงการตั้งจิตภาวนาบริจาคโลหิตน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระบรมราชินีพันปีล่วงนะครับสภานายิสภากาชาติไทยนะครับนะก็เราจะมีการบริจาคเหลือกันในวันศุกร์ที่2ตุลาคมนะครับเวลา 13.00 นถึง 16 นาฬิกานะครับณโรงแรมเลอเมริเดียนเขาลักรีสอร์ทนะครับแอนสปาตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ในวันพุธที่
14ตุลาคมนะครับเวลา 13.00 นถึง 16 นาฬิกานะครับณที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าสารพัดคมอำเภอตะกั่วป่าของเรานะครับแล้วก็วันจันทร์ที่26ตุลานะครับพ.ศ. 2569เวลา 09.00 นถึง 12 นาฬิกาณโรงแรมรามาดารีสอร์ทนะครับบายวิแดมเขาหลักตำบลคือคักนะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกอย่างนึงนะครับเพื่อเป็นการทำบุญในการช่วยเพื่อนบางทีเราขาดเลือดนะครับนะก็เป็นการบริจาคเลือดแล้วก็เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของเราด้วยนะครับก็เป็นการทำบุญนะครับแล้วก็บริจาคอวัยวะดวงตานะครับนะอวัยวะดวงตาทุกอย่างนะครับที่เราสามารถทำได้นะครับนะทำความดีดีว่าเราเสียชีวิตแล้วนะครับนะดีว่าไปเป้าไปทิ้งเนี่ยนะครับทิ้งในที่บริจาคได้นะครับก็รวมกันนะครับกิจกรรมดีๆตรงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะในวันศุกร์ที่สองนะครับในวันที่14นะครับนะที่14นี่ก็ฝากประชาสัมพันธ์เพราะว่าเรารับบริจาคกันที่สารพยาคมนะครับก็ฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยดูดักช่วยเราสุขภาพที่นะครับนะก็ในช่วงนี้นะครับแล้วก็บอกเล่าไปส่งเรื่องคนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลข่าวสารกันอีกนะครับช่วงนี้ก็ส่งหมอมาอีกส่งผู้นานเพลงนะครับไปยังกับทีมานทุกท่านนะครับไม่ว่าทีมานก็เข้านะครับที่ได้รวมโดยช่วยกันในงานบำเพ็ญกุศลศพท่านผู้ใหญ่มานัดจริการนะครับซึ่งได้อาชภากิจไปแล้ววันนั้นทางนำเพื่อก็ได้ไปรวมเป็นเจ้าภาพนะครับก็ขอบคุณชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้ไปรวมหานชภากิจครับของท่านผู้ใหญ่มนัสก็ขอเข้านะครับแล้วก็ส่งหมอไปยังตำบลคึกคักนะครับท่านกำนันนี้ได้ข้าเมื่อวานซื่นนะครับนะพายุลมมุนปัดตลาดสดระเบียงปลิวไปมากนะครับนะแล้วก็เกิดน้ำท่วมเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็ส่งเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนทุกหมู่บ้านครับรับฟังได้ครับผม

ครับก็ช่องหมอป้านไปอีกช่องว่านันเพลงนะครับกำลังใจแล้วก็สู้ชีวิตก็ขอเป็นกำลังใจนะครับไม่ครับทุกทันนะครับไม่ว่าทันดีเจอผู้ประสบภัยนะครับหรือว่าทันกำลังทำงานกำลังเดินทางนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทันทุกคนนะครับในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจหรือหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับช่วงมรสุมนะครับคนเศรษฐกิจไม่ดีค่าใช้จ่ายสูงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขับรถขับรานะครับใครที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุฟังเปิดฟังอยู่บนรถนะครับนะขับรถขับราก็ขอให้ท่านใช้รถใช้ถนนโดยความระมัดระวังช่วงนี้นะครับคนตกบ่อยนะครับก็ช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะหลังจากที่เราเจอภัยพิบัติกันมาแล้วนะครับก็ฝากดูแลสุขภาพกันโดยความเป็นห่วงนะครับทางสถานีวิทยุสทตะกั่วป่าของเรานะครับโดยเป็นห่วงเป็นใยใครมีข้อมูลข่าวสารนะครับต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารก็ผ่านมาได้เลยนะครับโดยเบอร์โทร076421055นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับหลายๆห้างช่วงนี้นะครับไม่ว่าห้างวันซาเดือน10นะครับเราก็รับตายายกันไปแล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วก็จะส่งตายายกันในวันที่11ที่จะถึงนะครับนะก็หลายๆพื้นที่ตอนนี้บางวัดนะครับก็ได้ทําการแห่กระจาดนะครับเอากระจาดออกเพื่อได้ให้ทันได้ทําบุญนะครับก็มีอยู่ของวัดตําตัวของเรานะครับนะก็มีของหมู่1บ้านเชิงปรางแล้วก็หมู่5แล้วก็บ้านสะพานเสือนะครับก็ได้ออกมาทําการเดี๋ยวได้ก็โดยทางวัดก็ได้ทำหนังสือนะครับทำหนังสือให้กับผู้ที่มาเรียนเลยนะครับหลายๆท่านบางทีก็ไปเรียนเลยแล้วกลัวเราจะเจอมิจฉาชีพบางได้บางนะครับนะตรงนี้ก็ฝากนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะครับก็ทางวัดก็ได้มาเรียนเลยก็ช่วยกันทำบุญนะครับเป็นประเพณีวันซาเดือน10แล้วก็ประเพณีซื้อสิ้นกินพักนะครับก็ทยอยเริ่มเข้ามานะครับนะทยอยเริ่มเข้ามาไล่ๆเทศกาลนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนตุลาพฤศจิกาท่านว่านะครับก็มีอีกข่าวคราวนึงนะครับจังหวัดพังงาของเรานะครับประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียนะครับ AFC Beat Joker อาเซียนคัพนะครับ2026ชูศักยภาพพังงาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางนะครับด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาตินะครับก็วันที่30กันยายนนะครับ2569ณห้องประชุมเทพทารูชั้น3นะครับศาลากลางจังหวัดพังงาท่านนายไพรัตน์เพชรจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียปี2569นะครับรายการ AFC Beat Jokerอาเซียนครับ2026โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อรวมกันวางแผนและเตรียมความพร้อมต่างๆในการรองรับการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีมาตรฐานนะครับจังหวัดพังงารวมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียปี2569นะครับระหว่างวันที่18ถึง28พฤศจิกายน2569นะครับณบริเวณชายหาดบ้านน้ำเข็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีทีมจากต่างประเทศ12ประเทศนะครับเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือก3ทีมเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์โลกในปี2570นะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมกันเตรียมความพร้อมในทุกด้านทางด้านการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยนะครับการจราจรการแปดและสาธารณสุขตลอดจนประชาสัมพันธ์รวมถึงการก่อสร้างสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐานนะครับคำหนึ่งถึงสิ่งแวดล้อมทางในสนามแข่งขันสามารถรองรับผู้ชมได้ประมาณ 2,000 คนนะครับจังหวัดพังงาได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่เข้าชมการแข่งขันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมนะครับ
ในด้านกีฬาและรวมถึงส่งเสริมให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้าท้องถิ่นนะครับเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่นะครับทางจังหวัดพังงามุ่งว่าไงกันการจัดการแข่งขัน AFC Beach Soccer อาเซียนครับนะครับ2026เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีมาตรฐานและสร้างความประทับใจนะครับประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากนานาประเทศพร้อมใช้โอกาสดังกล่าวในการส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะครับเชิงกีฬารวมถึงยกระดับพังงาสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมระดับนานาชาตินะครับทั้งนี้การแข่งขันจะมีการถ่ายทอดการแข่งขันไปยังประเทศต่างๆอีกด้วยนะครับก่อนนี้ถือว่าเป็นโครงกิจกรรมนะครับอีกกิจกรรมนึงที่ทางจังหวัดให้ความสำคัญนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะครับชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับนะ AFC เป็นฟุตบอลจาก12ประเทศนะครับเข้ามาทำการแข่งขันในช่วงวันที่ในเดือนพฤศจิกายนนะครับนะวันที่18ถึง28ก็ถือเป็นการกระตุ้นอาการท่องเที่ยวชายหาดน้ำเข้มบ้านเราด้วยนะครับช่วงไฮซีซั่นพอดีเดือนพฤศจิกายนนะครับนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่กิจกรรมนึงนะครับก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเราจะคล้องพื้นที่นะครับช่วยกันดูแลนะครับไม่ว่าทุกเรื่องนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดนะครับทางผู้ใหญ่กำนันในพื้นที่ของบ้านน้ำเข้มนะครับนะท่านผู้ใหญ่เบาเมื่อวานก็ได้ไปประชุมนะครับเกี่ยวกับในการจัดการตรงนี้นะครับนะขอฝากทุกท่านในพื้นที่ของเรานะครับนะก็ช่วยกันเป็นรูปเป็นตานะครับให้ภาพลักษณ์ของเรานะครับโดดเด่นนักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาเที่ยวมาชมนะครับนะก็ถือเป็นการแข่งขันรายการใหญ่อีกรายการนึงนะครับหลายๆประเทศในกลุ่มของตะวันออกกลางไม่มีเวียดนามมีหลายๆประเทศนะครับทั้งหมด12ประเทศก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่กิจกรรมนึงทางท่านอำเภอเขาฝากช่วยประชาสัมพันธ์ท่านผู้ว่าฝากช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเราเป็นชาวบ้านก็คอยต้อนรับนะครับและก็เมื่อวานนะครับนะก็องค์การส่วนตำบลบางไทรนะครับท่านเจ้าสตอเนกธนาพงพันธ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรก็ได้รวมกับมูลนิธิสว่างเมฆานะครับนะได้นำสิ่งของของแห้งนะครับของผู้ป่วยติดเตียงผู้กลุ่มเปราะบางนะครับไปมอบให้กับในพื้นที่ของตำบลตำตัว10รายแล้วก็ตำบลบางไทร10รายนะครับถึงทางอบต.ท่านนายกอเนกธนาแล้วก็คุณที่สว่างไม่ขาดนะครับก็จะไปจัดหมอไม้เรียบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางทีมงานสว่างไม่ขาดนะครับนะถึงได้ช่วยเห็นแรงเงินทั้งความเดือดร้อนไม่ว่าในการที่จะช่วยบริการยามที่เรามีทุกข์นะครับมีสุขก็ช่วยกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลนะครับน้องๆทุกท่านที่ได้ไปร่วมบริจาคของกันเมื่อวานนะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของอบต.บางไทรนะครับท่านสำนักปลัดก็ได้ข้าไปหมอไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณมาอย่างตรงนี้ด้วยนะครับนะก็อบต.บางไทรของเราตอนนี้ก็มีหลายๆโครงการนะครับประมาณก็ได้เซ็นผ่านไปแล้วนะครับหลายๆโครงการกำลังดำเนินการหลังจากตุลาไปแล้วนะครับปีจัดซูนก็จะมีโครงการหลายๆโครงการไม่ว่าถนนไฟว่านะครับและกับปลาปลานะครับช่วงนี้ก็อยู่ในแผนในการปั้นก็จะตีกล้องสภาไปแล้วนะครับรายละเอียดของการก็จะเกิดขึ้นหลังจากการเดือนตุลาแล้วเป็นต้นไปนะครับนะช่วงนี้ก็ส่งหมอเพลงให้อีกซ่องพนานเพลงนะครับให้กับทุกท่านนะครับส่งหมอไปกับทางผู้ใหญ่ชิงนะครับบางลานนางฟ้าสร้างชาติส่งข้อเพลงมานะครับและแต่ทางดีเจจะจะได้ใช่ไหมนะครับนะแล้วก็ทีมงานส่งหมอบข้อให้ท่านกำนันยุทธนานะครับกำนันคนนุ่มไฟแรงของตำบลตำตัวแล้วท่านก็เป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหมอส่งหมอไม่กับซ่อจอแหลมนะครับนะตอนนี้ไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนท่านซ่อจอของเราเหนื่อยตั้งร่างอยากน้ำต้วมนะครับไม่ทราบสบายดีหรือไม่ส่งเสียงกันมาบ้างนะครับท่านซ่อจอเป็นห่วงนะครับนะส่งหมอบส่องพนานเพลงครับผม

ครับก็ผ่านไปสมานันเพลงนะครับก็เท่าว่าเป็นช่วงถ่ายของรายการแล้วนะครับส่งมอบให้กับทุกท่านทุกพื้นที่นะครับที่ติดตามรับฟังสตตะกั่วป่าสถานีวิทยุ FM 90.25 ของเรานะครับไม่ว่าที่มาจากกกเข้านะครับอู่ซิดการจังนะครับอู่ทอนการจังและก็หลายๆท่านหลายๆพื้นที่นะครับองค์การบ้านส่วนตำบลบางไทรอบตโคกเกนนะครับที่มานกำนันผู้ใหญ่บ้านแปดผู้ช่วยสวัสดิ์กำนันทุกท่านนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นแรงใจแรงเชียร์นะครับกับผมผู้ช่วยแมวดีเจผู้ช่วยแมวและก็สวทตะกั่วป่าของเรา 90.25 นะครับวันนี้ก็ถือว่าได้เวลานะครับช่วงเวลาที่2ถึงที่3 1 ชั่วโมงเต็มๆนะครับก็พบเจอกันอีกครั้งในวันพฤหัสนะครับวันนี้สวัสดีครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.เตือนช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขณะที่หลายลุ่มน้ำมีปริมาณน้ำสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยช่วยบรรเทาพื้นที่ท้ายน้ำและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำให้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ช่วยหน่วงน้ำตอนบนพร้อมปรับเพิ่มระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่งน้ำออกฝั่งซ้ายขวาเข้าทุ่งลุ่มต่ำภาคกลาง
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระยะนี้ฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งจากมวลอากาศเย็นจากจีนและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับน้ำจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นขณะที่กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนรองรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองบางปะกงและชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงต้องบริหารการระบายอย่างเหมาะสมทั้งนี้สทนช.กำชับหน่วยงานเร่งสูบและระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม30จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า1ล้าน1แสนครัวเรือนพร้อมกำชับเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลด
8: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัย30จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,177,400 ครัวเรือนพร้อมกำชับหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการฟื้นฟูเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบทางราชการโดยเร็วสำหรับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่นครสวรรค์ สมุทรปราการปทุมธานีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครนายกฉะเชิงเทราสุพรรณบุรีสระแก้วกาญจนบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย9อำเภอพร้อมกำชับให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
9: นายพิริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอโดยมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 18,000 ครัวเรือนในด้านการระบายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประสานเกษตรกรขอผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำชั่วคราวพร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ลุ่มต่ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลขณะที่ระดับน้ำในคลองจระเข้สามพันผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างไรก็ตามประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องประมาณ2สัปดาห์ถึง1เดือนเนื่องจากยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำชับในอำเภอและท้องถิ่นว่าอย่าปล่อยทิ้งประชาชนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดูแลอย่างสม่ำเสมอพร้อมเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ท่านกำลังรับฟังสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
13: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
12: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
13: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: แม่ไอ้รถทัวร์คันนี้มันนิ่มดีจริงๆนะขนาดวิ่งไวๆยังนิ่มเหมือนก็จอดอยู่เฉยๆงั้นแหละ
1: อ้าวก็ตอนนี้น่ะรถจอดอยู่เฉยๆนี่ลุง
0: งั้นนี
1: ่เออรถยังไม่ได้ออกเลยไอ้ที่ลุงได้ยินเสียงน่ะมันเสียงเครื่องแอร์
0: อ้าวใครจะไปรู้เราก็นึกว่ามันวิ่งดี

0: จอดลุงจะลงตรงนี้แหละคิดค่าโดยสารเท่าไรเนี่ยนายฮะ
1: 20บาทครับลุง
0: เอาไป
1: 20บาทนะครับลุงไม่ใช่10บาท
0: เอาเองก็มาข้าก็มาก็ช่วยกันออกคนละ10บาทมันก็ถูกแล้ววะ
1: ผมเป็นคนขับแท็กซี่ลุงจะให้ผมช่วยออกได้ยังไงล่ะก็ลุงเป็นคนโดยสารลุงก็ต้องออกคนเดียวน่ะสิ
0: โอ้ยคนขับคนเคิบอะไรไม่รู้ทั้งนั้นแหละมาด้วยกันก็ต้องออกคนละครึ่งก็ถูกแหละ
1: ลุงนี่แย่จริง

0: อร่อยแท้ๆอีนางเอ้ยลุงไปก่อนนะเด้อ
1: เดี๋ยวก่อนลุงลุงกินอะไรไปบ้างน่ะ
0: อ้าวก็กินแกงราดข้าวนี่ก็2จานแหละ
1: แล้วอะไรอีกล่ะ
0: ไอ้ก่อนเขารอแค่แลคือขี้ม้านี่ก็10ก่อน
1: เขาเรียกกับขนมไข่หง
0: เออไข่หงแหละ10ก่อนแล้วก็ไอ้เปลือปลาคือกระด้งฟัดข้าวนี่4แผ่น
1: นี่มันข้าวเกลียบ
0: เออข้าวเกลียบนั่นแหละแล้วก็ไอ้ไข่กบไข่เขียดนี่ก็3ถ้วย
1: เม็ดมังลักจ้ะ
0: เอ้ยลักเลิกนั่นแหละแล้วไอ้แท็กซี่นี่2ขวด
1: อ้าวแท็กซี่ก็แท็กซี่ทั้งหมด25บาทพอดีลุง
0: อ้าวก็เห็นบอกลุงช่วยกินหน่อยช่วยกินหน่อยก็นึกว่าให้กินฟรีโอ้ยนี่ถ้าเป็นโคราชบ้านลุงเขาเรียกกันกินงี้เขาไม่เก็บเงินกันดอก

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า1,000คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
7: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวล น้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำแผนบริหารจัดการน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนสวิสาประทุมมารายงาน
0: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัทอินฟินิออนเทคโนโลยีเมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคตักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งครับวันนี้นะครับอยู่กับทางสวทชทุ่งสงครับ FM 97 MHz อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับวันนี้นะครับต้อนรับวันแรกของเดือนใหม่นะครับวันที่1ตุลาคม2569ยังคงอยู่กับบุคลากรน่ารักของทางสวทชทุ่งสงนะครับช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ครับคุณรวิวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณยูฮันกาญจนวงศ์ครับคุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตควบคุมการผลิตโดยนายวชระบรรเย็นผอ.สวทช.ทุ่งสงครับอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเคียมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรายการให้แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับทางไลฟ์ Facebook Fanpage ของสวทช.ทุ่งสง FM 97รวมถึงเครือข่ายสวทช.ในพื้นที่ของภาคใต้ตอนบนนะครับสวทช5ทุกสถานีเลยรวมถึงในคลื่นวิทยุ FM 97ก็เช่นกันครับรายการวันนี้ครับประกอบไปด้วยช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะครับแล้วก็ช่วงใหม่ในวันนี้ช่วงที่2คือช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในห้วงเวลาแบบนี้หลังจากที่งานบุญศาสตร์ดังสิบกำลังคึกคักเดี๋ยวช่วงเวลาถัดไปอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนี้ก็จะเป็นในช่วงของเรื่องประเพณีชักพระนะครับและแน่นอนว่าในส่วนของพื้นที่อำเภอทุ่งสงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประเพณีชักพระเนี่ยมีความคึกคักแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามกันในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ครับช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ

0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงปี2569ครับหลังจากที่ประเพณีบุญศาสตร์เดือน10นะครับหรือว่าเปตัดเฟสติวัลณขณะนี้เนี่ยกำลังคึกคักมากเลยในพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอีกไม่กี่วันก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับอีกหนึ่งเทศกาลที่จะอยู่คู่กับพี่น้องชาวใต้แล้วก็ชาวนครศรีธรรมราชกันมาอย่างต่อเนื่องก็คืองานประเพณีชักพระรากพระของอำเภอทุ่งสงนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญในพื้นที่อำเภอทุ่งสงแบบนี้นะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อย่างมากเลยในด้านประเพณีวัฒนธรรมนะครับของผู้คนในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับถ่ายทอดผ่านทางริ้วขบวนเรือพระจากทั่วทุกสารทิศเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของการนำเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะครับการผ่านการประกวดต่างๆการแสดงมากมายเลยบนเวทีวัฒนธรรมครับซึ่งเวทีวัฒนธรรมแห่งนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ขับเคลื่อนโดยทางสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้งานชักพระอำเภอทุ่งสงในแต่ละปีมีความคึกคักมากๆนะครับวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จรัญศรีสุขประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงนะครับมาให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานชักพระอำเภอทุ่งสงปี2569รวมไปถึงการจัดกิจกรรมของทางสภาวัฒนธรรมในปีนี้ในรายการให้ยะเขาวันนี้กับทางสภาทุ่งสงมากๆเลยครับขณะนี้นะครับท่านอาจารย์จรัญอยู่ในรายการของเราแล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับจะสอบถามนิดนึงเลยนะครับเรื่องของงานประเพณีชักพระเนี่ยของอำเภอทุ่งสงเนี่ยมีกันมาอย่างยาวนานมากเลยประวัติความเป็นมานะครับเรื่องของการชักพระอำเภอทุ่งสงที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างครับท่านอาจารย
1: ์ขอบคุณนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตขอบคุณไปยังสวท.
0: ครับ
1: ทั้งท่านผอ.และก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับ
0: ครับ
1: ที่ได้กรุณาเมตตาในเรื่องเวลาในวันนี้
0: ครับผม
1: งานชักพระเมื่อเดิมนั้นเมื่อก่อนเดิมนั้นจะเริ่มที่โรงเรียนสตรีทุ่งสงนะครับ
0: ครับ
1: อยู่ประมาณ3ปี
0: ครับ
1: เรือพระนมพระก็ไม่มาก 4-5 ลำเรือ
0: ครับ
1: แต่หลังจากนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2546
0: ครับ
1: ในอำเภอขณะนั้นก็พยายามที่จะขอมาให้สตรีนั้นมาจัดที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
0: เ
1: ป็นปีแรก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นปีนี้จึงกลายเป็นปีที่23ครั้งที่23ในการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงนะครับ
0: ครับผม
1: ปี2569นะครับนี่คือความเป็นมาในเบื้องต้นครับ
0: ครับผมจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยพื้นที่ของเราก็มีความโดดเด่นมากมายนะครับอยากให้ท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงในฐานะท่านอาจารย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญรู้ลึกในเรื่องของพื้นถิ่นเนี่ยในเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอทุ่งสงเนี่ยที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยเนี่ยที่อยากจะนำเสนอให้คนภายนอกได้รับรู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับท่าน
1: ขอบคุณนะครับคำฝันของทุ่งสงกล่าวว่าถ้ำตลอดงามตระการอุทยานน้ำตกโยงโรงงานมากมีสถานีชุมทางศูนย์กลางราชการทรงประธานพระคู่เมืองลือเรื่องแม่กวนอิมครับ
0: ครับผม
1: ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีชักพระทำให้เราเชื่อมั่นว่า 1. จะไปเป็นการตัดทอเชื่อมร้อยระหว่างภาคส่วนราชการภาคส่วนเอกชนบริษัทห้างร้านและหรือพี่น้องประชาชนประการที่สำคัญอีกประการหนึ่ง

0: ได้ส่งเสริมทั้งประชาชนเยาวชนไปสู่สถานศึกษาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะบอกว่ากิจกรรมที่เวทีสภาเรามีอะไรบ้างนะครับ
1: ครับผมน่าสนใจมากอันนี้ก่อนจะไปถึงในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยสอบถามนิดหนึ่งบทบาทของสภาวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับทางกิจกรรมงานประเพณีชักพระเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยบทบาทสำคัญบทบาทหลักเลยของทางสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงนี่เรามีบทบาทยังไงบ้างครับ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตที่จะลำดับความตั้งใจนะครับ
1: ได้ครับได
0: ้ตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ในฐานะมีบทบาทเป็นประธานสภาวัฒนธรรมสิ่งที่เราคิดอยู่เสมอว่าก็คือทำอย่างไรที่ให้เราได้เอาวัฒนธรรมประเพณีนี้นะครับ
1: ครับ
0: เป็นเครื่องช่วยในการพัฒนาถ้าทุกอย่างขาดวัฒนธรรมประเพณีเรากำลังจะคิดต่อไปว่าน่าจะต้องปรับกันใหม่จนสิ่งนี้ต้องอยู่คู่กับชีวิตเราเราจะเริ่มต้นจากการที่เราส่งเสริมผู้สูงอายุนะครับเช่นเราจัดงานวันแม
1: ่
0: ก่อนหน้านี้จัดกิจกรรมวันแม่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุซึ่งปีที่แล้วเราจัดจำนวน74คนผู้สูงอายุสูงสุดเป็นผู้ชายอายุ101ปีครับที่วัดโคกระถินกิจกรรมแห่เทียนพรรษากิจกรรมควรข้าวมัทุปายาตยาโกกิจกรรมให้การอบรมศาสนพิธีกรและกิจกรรมออกไปอบรมนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆเป็นการตัดโทเชื่อมร้อยในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงความซื่อสัตย์สุจริตอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อปลูกฝังที่เด็กนำไปสู่องคาพยพทั้งหมดเลยครับ
1: จะเห็นว่าจะมีทั้งในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นรวมไปถึงในเรื่องของพื้นฐานจริยธรรมอันดีงามที่ควรมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน
0: ตัวมนุษย์ทุกคนครับ
1: ครับผมนี่ก็คือสิ่งที่ทางสภาวัฒนธรรมได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องแล้วสำหรับในเรื่องของงานประเพณีชักพระในปีนี้ครับสภาวัฒนธรรมเราขับเคลื่อนแล้วก็ภายในงานนี้มีกิจกรรมมีไฮไลท์อะไรที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างครับท่านอาจารย์
0: จะไม่กล่าวที่เวทีก่อนนะครับ
1: ใน
0: ภาพรวมทั่วไป
1: โอเคครับ
0: ปีนี้จะมีการประกวดเรือพนมพระ
1: ครับผม
0: ซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทครับ
1: ครับ
0: ประเภทที่1คือประเภทสวยงามประเภทที่2คือประเภทความคิดสร้างสรรค
1: ์ครับ
0: ประเภทที่3คือประเภทอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น
1: ครับ
0: วัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของ3พระองค์นะครับ
1: ครับ
0: มีกิจกรรมรำวงเวียนครก
1: ครับ
0: มีกิจกรรมประกวดนางสาวทุ่งสง
1: ครับ
0: นั่นคือใช้เวทีกลางของคืนวันที่26 27 28แล้วก็เวทีนั้นจะเป็นเวทีที่ประกวดเวียนครกตั้งแต่คืน29ผมย้อนกลับมาในส่วนของเวทีสภาวัฒนธรรมนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่คืนวันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่2พฤศจิกายน69นะครับ
1: ครับ
0: กิจกรรมที่เราส่งเสริมและเป็นสิ่งสำคัญก็คือในวันที่27ที่เรือพนมพระเริ่มออกจากวัดสู่ลานจอดที่หน้าที่ว่าการอำเภอเวลาประมาณ 17:30 นของวันที่27ครับเราจะมีพิธีสมโภชเรือพนมพระ
1: ครับ
0: ซึ่งพระคุณเจ้าทุกวัดที่นำเรือพนมพระมาจะได้รับกิจนิมนต์ไปนั่งบนอาสนะสงฆ์ที่เวทีสภาวัฒนธรรมไม่ต่ำกว่า70รูป
1: ครับ
0: นะครับเราจะมีพระคุณเจ้าที่นั่งปลุกอธิษฐานจิตบนธรรมาสน์อีก4รูปแล้วก็จะมีน้ำพระพุทธมนต์ที่เกิดจากการเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีนี้ด้วยให้กับพี่น้องประชาชนทีนี้ในคืนต่อไปเราจะมีการส่งเสริมเด็กซึ่งเรียกว่าธิดาเรือพนมพระนะครับ
1: ครับ
0: อายุเด็กระหว่าง7ปีแต่ไม่เกิน10ปีภายในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่นะครับการศึกษาปฐมศึกษานครศรีธรรมเขต2ส่งเสริมผู้หญิงที่เขามีร่างกายแข็งแรงคือการประกวดผู้สูงอายุตั้งแต่63ปีขึ้นไปประกวดตีโพนประโคมโพนของโยนระดับประถมศึกษาประโคมโพนอายุไม่เกิน15ปีกลองยาวเน้นที่เยาวชนนะครับกลองยาวอายุไม่เกิน22ปีมโนรายเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีแทงต้มซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก เราจะเอาเยาวชน2 คนและประชา

0: น1คนนะครับประกวดร้องเพลงเยาวชนกำหนดอายุ10ปีแต่ไม่เกิน15ปีสวดมนต์ทำนองสรปัญญาส่งเสริมให้เด็กประถมศึกษาในเรื่องทักษะภาษาและประถมศึกษากล่าวสุนทรพจน์ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการพูดนะครับโอนักเรียนมัธยมศึกษาส่งเสริมวิธีการขูดมะพร้าวให้เยาวชนขูดมะพร้าวเป็นบ้านเราคือเรียกว่าเหล็กขูดนะครับสมัยนี้มันไม่ค่อยมีแล้วเหล็กขูดอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นประกวดเพลงช้าน้องโดยภาพรวมที่เวทีสภาวัฒนธรรมเราจัดกิจกรรมส่งเสริมแบบนี้ตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับ
1: ครับผมเห็นได้ว่ามีทั้งของกินมีทั้งการแสดงนะครับร้องรำทำเพลงตีโพนนี่เป็นยังไงครับบางท่านไม่รู
0: ้ตีโพนนี่หมายความว่าผู้ปฏิบัติคือคนเดียว
1: คร
0: ับ นะครับคนเดียวตีโพนมันจะมีจังหวะมันจะมีคุณสมมันจะมีลักษณะว่าการตีโพนตีอย่างไรมันมีจังหวะอย่างไรบ้างนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนการประโคมโพนมันมีหลายคน
1: ครับ
0: ประโคมโพนมันอาจจะมีทั้งกระบวนไร่รำด้วยอะไรต่างเหล่านี้นะครับประโคมโพนกลองยาวนี่เราอยากส่งเสริมกลองยาวเยาวชนนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งบางโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีนักเรียนที่เขาฝึกกลองยาวให้เราอยากให้เด็กเหล่านี้ได้ออกจากสถานศึกษามาสู่เวทีลานกว้างที่เขาจะรู้สึกว่าเขามีโอกาสเราก็เปิดโอกาสให้เขามีโอกาสในโอกาสที่เราควรจะเปิดโอกาสให้เขานี่คือความรู้สึกของเวทีสภาครับ
1: ครับผม
0: เราจะทำอย่างนี
1: ้ครับกลองยาวก็เป็นเครื่องดนตรีโพนก็เป็นเครื่องดนตรีประเภท
0: ครับผม
1: เป็นถือว่าเป็นเครื่องดนตรีของพรรคคน
0: ซึ่งมันโยงกับงานประเพณีชักพระของคนใต้
1: คือโพนนี่ถือว่าเป็นเครื่องตีของ
0: ครับ
1: คนใต้เลยนะฮะ
0: เพราะว่าโพนมันต้องมาคู่กับเรือพนมพระวันที่เรือพนมพระดึงออกจากวัดมาสู่ลานจอดครับ
1: โอ้นี่น่าสนใจมากเพราะหลายคนเนี่ยเที่ยวงานชักพระเนี่ยเห็นแต่เรือไม่รู้ว่าจริงๆมีความเชื่อมโยงกับเครื่องดนตรีแบบโพนแบบนี้ด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: สองชวนคุยนิดนึงเรื่องแทงต้มเนี่ยบางคนไม่รู้คืออะไรต้มแทงต้มนี่คือแบบอาหารแบบไหนฮะ
0: แทงต้มอุปกรณ์ในการแทงต้มก็คือหนึ่งข้าวเหนียวที่จะต้องเอาไปก็เรียกว่าผัดนะ
1: ครับผม
0: กับน้ำกะทิจนได้รสชาติ
1: ครับ
0: ได้ความสุกในระดับหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกใบพ้อ
1: ครับ
0: ใบพ้อเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งครับ
1: ครับผม
0: ต้มเหล่านี้จะแทงด้วยจะแทงต้มคือเอาข้าวเหนียวไปห่อด้วยภาชนะที่เรียกว่าใบพ
1: ้อครับผม
0: ลักษณะต้มมันจะมีตามรูปแบบรูปดอกดีปรีบ้างรูปอะไรอีก2 อย่างนะครับ
1: ครับ
0: ครูอาจจะจำตรงนี้ได้ไม่หมดนะ
1: ไม่เป็นไรครับผม
0: ซึ่งจะมีการแข่งส่งเสริมเมื่อก่อนเราเคยให้ชาวบ้านทีมละ3คนมาแข่งขันการแต่งต้มที่หน้าเวทีสภา
1: ครับ
0: แต่ขณะนี้ปีนี้เราเปลี่ยนให้มีเยาวชนเข้ามา2คนและก็แกนนำที่เป็นชาวบ้าน1คน
1: ครับผม
0: ครั้งนี้ท่านผู้ฟังครับก็เพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสิ่งเหล่านี้ติดตัวเข้าไปให้เขารู้ว่าวิธีการแทงต้มในประเพณีชักพระทำอย่างไร
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: ผมคิดว่าท่านผู้ชมก็คงเข้าใจในส่วนตรงนี้นะครับ
1: ครับผมแทงต้มก็คือขนมต้มแหละ
0: ขนมต้ม
1: แต่
0: เป็นข้าวเหนียวใช้ข้าวเหนียวที่ต้องผัดให้มันเกือบสุกก่อน
1: ครับ
0: และหลังจากแทงแล้วก็เอาไปต้มอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับเนี่ยมันเน้นย้ำเลยเป็นขนมต้มที่เป็นของพื้นถิ่น
0: เป็นของพื้นถิ่นครับ
1: เราอีกแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะมีเรื่องของกระบวนการการทำที่เขาเรียกว่าแทงต้มอยู่ในงานของสภาเวทีวัฒนธรรมครั้งนี้ในงานชักพระอำเภอทุ่งสงด้วยนะครับ
0: และค่อนข้างใช้เวลานานด้วยนะครับอย่างน้อย2-3 ชั่วโมงกว่า
1: ใช่ใช
0: ่กระบวนการตรงนี
1: ้ใช่
0: นะครับ
1: มันมีอยู่ปีนึงสวทชทุ่งสงไปทำข่าวเก็บบรรยากาศโอ้โหกินเวลานานน้องๆทุกคนเก่งมากนะคุณผู้ชมคุณฟังแทงต้มเนี่ยแบบต้องมันต้องอาศัยทักษะฝีมือประสบการณ
0: ์ประสบการณ
1: ์ใช
0: ่ความตั้งใจ
1: ความตั้งใจในปีนี้แทงต้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในงานประเพณีชักพระ
0: อำเภอทุ่งสง
1: ครับผมสุดท้ายแล้วครับอยากให้ท่านอาจารย์อาจารันนะครับฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวอำเภอทุ่งสงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้อีกครั้งนะฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนครั้งนี้หน่อยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราเชื่อว่างานประเพณีชักพระมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอทุ่งสง ท่านผู้ชมลองคิดดูท่านผู้ฟังคิดดูนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2546จนกระทั่งถึงปีนี้จัดเป็นครั้งที่23แล้วครับ
1: ครับ
0: สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชุมชนในแต่ละเขตพื้นที่ในแต่ละพื้นที่วัดวาอาราม
1: คร
0: ับ เราสังเกตได้ชัดเจนพี่น้องครับว่าวันที่เรือพนมพระออกจากวัดสู่ลานจอดที่หน้าวัดกันอำเภอนั้นชุมชนก็มีความสุขมากแห่กระบวนมาไร่รำมามีกรงยาวสารพัดที่เขาเตรียมใจเตรียมกายว่าเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้มาเที่ยวงานจักรพรรดิเนี่ยมันจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในรอบปีนั้น
1: ครับผม
0: เมื่อความตั้งใจเป็นอย่างนี้เราคิดว่าท่านผู้ฟังพี่น้องเราชาวพุทธก็คงจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนและก็ต่อยอดงานนี้ให้มันยาวนานที่สุดคู่กับบ้านกับเมืองนะครับวัฒนธรรมดีๆเหล่านี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนคณะกรรมการดำเนินงานเป็นแต่เพียงผู้ประสานให้เกิดงานเท่านั้นแต่หัวใจหลักสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนเยาวชนสถานศึกษาและหรือพระสงฆ์ที่อยู่ประจำวัดเพราะจะต้องดูแลบริหารจัดการในเรื่องเรือพนมพระผมสภาวัฒนธรรมนะครับขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้วัฒนธรรมอยู่คู่ใจของพี่น้องประชาชนเยาวชนสถานศึกษาตลอดจนทุกฝ่ายเพื่อหวังว่าบ้านเมืองเราจะได้เจริญขึ้นในเชิงวัฒนธรรมวัฒนธรรมนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับเน้นย้ำอีกรอบวันที่เท่าไหร่มั่งครับ
0: เรือพนมพระจะเริ่มเคลื่อนออกจากวัดแต่ละวัดในวันเช้ามืดของวันที่27ตุลาคมครับ
1: ครับผมจนถึงวันที่2พฤศจิกายน
0: จนถึงวันที่2วันที่3เรือจะเคลื่อนจากหน้าที่วัดกาฬอำเภอกลับสู่วัดต่าง
1: ๆครับผม
0: นะครับ
1: นี่ก็รอติดตามกันนะเดี๋ยวจะมีอัปเดตกันอยู่เป็นระยะนะครับกับงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์จรัญศรีสุขนะครับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสงวันนี้มาให้ถึงความเขาเรียกว่าข้อมูลการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสงที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ
0: และขอบคุณเจ้าหน้าที่รวมถึงปงสวัสดิ์ขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยความเคารพเลยครับสวัสดีครับ
1: ครับผมคุณผู้ชมคุณฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพบกับช่วงวันนี้มีประเด็นนะครับแล้วเดี๋ยวขอทางสภาทุ่งสงเนี่ยรายการไปเลยนะครับเพราะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวก็พบกับทางสารีใต้ร่มพระบรมีต่อไปตามลำดับนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
2: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจะมาพบกันกับพี่เอ็นเจิ้นและก็ออมล้อมค่ะตอนที่เราจะมาเอาประเด็นที่น่าสนใจจากแต่ละวันค่ะมาเล่าสู่กันฟังวันละนิดวันละหน่อยนะ
1: คะใช่อย่างวันนี้ค่ะเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะ
0: เราจะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่น่าสนใจของพื้นที่ชายแดนใต้
1: ใช่เป็นอะไรมีอะไรบ้างคะ
0: พื้นที่ชายแดนใต้ไม่ได้แค่ชายแดนใต้เท่านั้นค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เนี่ยมาถึงภาคใต้ตอนบนของเราด้วยเพราะว่ากองทัพภาคที่4ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงส่งมอบหน้าที่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับแม่ทัพภาคที่4
1: เปลี่ยนแม่ทัพแล้วเหรอเป็นไงคะบรรยากาศบ้างเมื่อวานนี้
0: บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นแหละเนาะคนเก่าไปคนใหม่ก็ต้องมาค่ะโดยท่านพลโทนรทิพย์พลอยนอกค่ะอดีตแม่ทัพกลายเป็นอดีตแม่ทัพแล้วก
1: ็
0: ได้ส่งมอบงานค่ะให้กับพลตรีชังคริตอุจรัตค่ะซึ่งก็เป็นแม่ทัพท่านใหม่จากวันนี้เป็นต้นไปท่านก็จะมาสานต่อกับเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยให้พื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการส่งมอบนะคะก็เป็นอย่างเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและในเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นการดำเนินการต่อไปนั่นเองค่ะในส่วนของเมื่อวานนี้มีในพื้นที่ภูเก็ตพังงาได้ส่งภาพข่าวมาค่ะว่ามีน้องๆจากชายแดนใต้มาศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ตที่จังหวัดพังงาก็ดีค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยได้เป็นการแลกเปลี่ยนกันน้อง
0: ๆวัฒนธรรม
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้มานานแล้วจะได้มารู้ว่าเอ๊ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีวัฒนธรรมมีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่ใต้ตอนบนไปบ้างนะคะ
0: กับโครงการสามใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็จะมีทั้งพื้นที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ภาคใต้แบบน้องอ้อมล้อมบอก
1: ค่ะ
0: เมื่อก็เห็นภาพบรรยากาศนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีน้องๆเนี่ยไปที่จังหวัดภูเก็ต มาที่พังงาต่อ
1: ใช่
0: ซึ่งน้องๆเนี่ยต้องบอกว่าเห็นสีหน้าเห็นแววตาคงจะมีความประทับใจ
1: ไม่
0: ถึงเราได้ออก
1: แค่ได้ออกจากโรงเรียนก็ดีใจแล้วที่จะกำลังหน้าวิชาการ
0: ค่ะเดี๋ยวพอหลังจากนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นสื่อเพิ่มมากขึ้นก็จะมีสื่อจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาของเราเนี่ยค่ะที่จะไปเก็บบรรยากาศเก็บความรู้สึกของน้องๆมาให้ได้ชมกันผ่านทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ภาคใต้ตอนบนของเรานี่แหละค
1: ่ะหรือว่าจะติดตามในรายการ5แยกข่าวก็ได้นะคะ
0: ซึ่งรุ่นนี้น้อง
1: ค่ะ
0: เป็นรุ่นที่47แล้วแปลว่าดำเนินการต่อเนื่องค่ะแล้วก็กิจกรรมนี้ค่ะจะจัดในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาเนา
1: ะ
0: ยาวไปจนถึงนู่นเลยค่ะ23ตุลาคมแล้วก็จะมีพิธีเปิดในวันที่5ตุลาคมนี้ซึ่งพิธีเปิดนี้ค่ะเราก็มีท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านองคมนตรีค่ะก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้ซึ่งทาง NBT เซาของเราเนี่ยค่ะแล้วก็สวทพังงาก็จะดำเนินการถ่ายทอดสดนะคะ
1: โอเคเราติดตามกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางทีวีหรือว่าทางโซเชียลอย
0: ่
1: างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังตอนนี้นะคะ
0: ไปที่อาหารการกินต่อ
1: มาอาหารการกินเรื่องนี้ถนัดมากค่
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยได้ยินไหมคะว่าเมนูประจำถิ่น77จังหวัดรสชาติที่หายไปแต่ละจังหวัดเขาก็จะนำเสนอว่ารสบ้านชั้นจังหวัดชั้นมีอะไรบ้าง
0: ที
1: ่
0: เคยเด่นดังในอดีต
1: ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยจะเป็นปลาแมงกะทิ
0: ใบส้มแป้งค่ะ
1: ซึ่งรสชาติ
0: เคยกินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคย
1: เคยกินแต่ยำปลาแมง
0: อันนี้อยู่ใกล้ๆกับสุราษฎร์ธานียังไม่รู้จักคำว่าปลาแมงเลยค่ะพอได้ยินก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่เมนูเหล่านี้ค่ะน้องร้องเขาจะยกขบวนไปโชว์ที่กรุงเทพ
1: นี่ให้คนภาคอื่นได้สัมผัสกันบ้างนะ
0: คะ
1: ว่าเมนูแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ว่ากำลังจะหายไปจริงๆมันยังอร่อยมันยังร้อยจากหมูเหมือนเพื่อบางนะคะซึ่งเขาจะจัดนะคะเป็นงานไทยฟุ้งปรุงไทยค่ะชวนชิม77เมนูอาหารถิ่น77จังหวัดนะคะวันที่1ถึง4ตุลาคมที่ศูนย์วัฒนธรรมค่ะ
0: ถ้าใครมีโอกาสได้ไปกรุงเทพนะคะหรือฝากไปบอกญาติพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานครอยากจะไปชิมเมนูต่างๆของ77จังหวัดในประเทศไทยไปที่นี่ได้เลยคือแบบไม่ต้องตะเวนไปแต่ละจังหวัดจังหวัดเลย
1: จบเลย77จังหวัดในที่เดียวค่ะ
0: และนี่จบเหมือนกัน
1: จบเหมือนกัน
0: หมดเวลา
1: ช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงวันนี้มีประเด็น
0: ค่ะของรายการท่าแยกข่าวในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกวันเจอกันกับเราได้นะคะจะสลับสับเปลี่ยนกันไปนั่งคุยแบบนี้แหละ ให้ได้รู้ประเด็นเด่นประจำวันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะ
1: นี้เรา2 คนพี่แองเจิลแล้วก็อ้อมล้อมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกาฬสินธุ์ผลิตรายการดิฉันรุจินีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: กาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณ์ที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสรรณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั้งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสะทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ชื่อนางคำสอนค่ะสะทองนามสกุลอายุอายุก่อนเด็กแต่16ปีทำงานนั่งสมเด็จนั่งพระนั่งหลวงนั่งเดินตั้งแต่ปีพศ2520ค่ะเป็นคนนั่งไหนมาหาทำมาหาช่อทรงคนที่มีเพื่อนไปขายขายใบเป็นทรงเงินมาให้ค่ะปีทำงานมากอายุเป็นหลายค่ะมันมีแม่ทอมันจะกินไม่แม่ป่าป่าค่ะเดี๋ยวนี้มันบอกจะไปทั้งไหนแต่ง่ายจะกินไม่เงี้ยเลยเนาะจะมาอยู่ป่าป่าไปทั้งไหนมาใส่เป็นง่ายง่ายเดี๋ยวเป็นช่วงเสียนั่นแหละ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสะทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสากลมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ทอผ้าไหมแพรวาบ้านโทนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะสหกรณ์ของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปะที่ก็คือผ้าไหมเทวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยเป็นพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมใช่ไหมต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคารตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ่าเรื่องพระไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: องชนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำคือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ฟื้นคืนจากพื้นดินนั้นแห้งแล้งและสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่ผลิบานจากสายน้ำแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตพื้นที่ตำบลยิงจี่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปรเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทุกหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโภกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนบดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทุกและบ้านท่านาเลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าลือชาและนางสิงแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลยิงจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์โอ้กันลำบากน้ำเลยอุดน้ำกินน้ำจางห่วยไม่มีน้ำใส่ดิทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการนี่มากกับเพื่อนกันเลยโตไปให้ชาวบ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใจของเพิ่นเขาเฮือนกันเฮือนนี่ไปก็สร้างทางอันนี้บัดนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วเพิ่นมาเนาะสาธุเนาะพระเจ้าอยู่หัวคนสร้างให้
2: งานเนาะเขาบุอึดมันยากเน
1: า
2: ะ
1: บุอึดเน
2: า
1: ะ
2: ปีนี
1: ้ให้นาตะกะกับอุดมสมบูรณ์เพราะได้กินเพื่อกระไม้สอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเย็นหูกับไปขายผู้พานคนจะเด็ดมาน่ะ
3: ใครจะไปเม็ดเกลือมาแล้วกับน้ำบุอึดบ่ยากโตลงไปให้ก็เลยใส่น้ำให้น้ำนากับบุอึดเขาเขาพ่อได้ยื้อได้กิน
1: การกระจิตกระดีเน
3: า
1: ะ
3: กระดียื้อยามนั่งพูดกับปู่บอกแต้มปู่ก็โคตรขายหลังแง้มเล่นกระถาย
1: ก็ตกใจนั่นตาโอกให้น้ำพ่นพ่นดีเนาะพ่นพวกเก้าพวกหัวเนาะในกระถายแม่บอก
3: พ่นพ่นบ่อันมาเนี่ยจิ้ม
1: ขอบแม่แต่พวกมือแต่หัวโอ้ยพ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นดีๆไปเกิดเมืองดีๆพุ่นแล้วคือเก่าเพิ่นนั่นน่ะบุญเพิ่นผู้ข้าก็สิทำควรดีไปจังซี่ล่ะทำสิทำได้น่ะ
0: โครง การอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทุกไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้นแต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นผืนดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสุนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เหือดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน
4: ช่วงตามรอยพระเมตตา
5: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีรพงษ์วงศ์ศิลป์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตขจรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศ์สินผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยผู้สืบสารวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์กับว่าใดนะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์พื้นแผ่นดินในเพื่อขมวงพื้นแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผ่าเพว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลทั่วโลกเผื่อผ่าเพว่าตัวนี้นะครับตะกอนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพิ่นเสด็จมานะครับคณะมีพระสหายอยู่ที่บ้านโพดนะครับรัดรัดยอจอกคือเสริมแต่งแต่งสีเข้ามาใจเนี่ยเป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพิ่นส่งเสริมให้คนในอำเภอขมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทําได้มีอยู่มีกินแต่กิจกรเฮ็ดตะหน้าครับเฮ็ดตะหน้าละกะมาทอผ้าขาวดําโดยที่คนบ่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับแม่พระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะสื่อไกลทั่วโลกดังไกลทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศไทยดังไกลทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำไมทำหน้านะครับได้มาทอผ้าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองในนามวีระพงศ์วงศ์สินหรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด้านเวทีหรือว่างานแสดงอยู่ไซต์ก็แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้หูว่านี่คือผ้าไหมแพรว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ้าไหมแพรว่าของคนขมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

0: สานต่อพระราชปณิธาน
1: ทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 ค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกลสินและดิฉันรุจนีผ่านสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทานเสด็จกับเมืองสวรรค์พระองค์ท่านอย่าเป็นห่วง

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
7: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์สื่อสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์ท้องถิ่นเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี้
9: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ทักทายคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับในพื้นที่หลายจุดของกทมฝนชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมเข้าสู่เดือนใหม่นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเริ่มนะครับที่จะออกมาทำงานแล้วด้วยสถานการณ์น้ำในหลายจุดนะครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าดีขึ้นแล้วคลี่คลายแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ด้วยแต่ลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีลูกเห็บตกด้วยใช่ไหมครับมีข้อความส่งมาเอาละทุกพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับชุ่มฉ่ำไม่ว่าจะเป็นแถวแถวบางเขนแถวแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาขอบคุณข้อความจากทุกๆพื้นที่รวมถึงต่างจังหวัดด้วยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงเรื่องราวที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ได้ในเพจ Facebook ของเราออนไลน์เรียบร้อยนะครับส่วนใน TikTok ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกพื้นที่ก็ติดตามแล้วก็รายงานตัวมา02ครับ2769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721นะครับอยากทราบอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนี่คุณพีรวัตรมาเลยบอกว่าพอเลิกงานปั๊บนะครับฝนตกลงมาเลยที่เพชรบุรีนะครับผ่านมาทาง TikTok วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ครับขอให้คุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารข้อมูลแล้วก็รายงานทีมงานหลังไมค์ของเราวันนี้โอ้โหเพียบเลยทีเดียวนะครับที่คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์ในส่วนของเทคนิคว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อให้ภาพแล้วก็การออกอากาศของเราชัดเจนไปทั่วทุกภูมิภาคไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้แล้วก็หลังไมค์พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับรับมือเรื่องราวของฝนตกในจุดต่างๆด้วยนะครับอยากจะแจ้งอยากจะสื่อสารอยากจะส่งต่อในจุดต่างๆก็เบอร์บอกไปแล้วนะครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นวันนี้ก็อยู่ที่หลังไมค์พื้นที่ไหนนะครับที่ตอนนี้อยากจะแจ้งข่าวพื้นที่ไหนที่ตอนนี้อยากจะสื่อสารนะครับก็ส่งมาบอกกันได้เลยครับมีเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วคุณรจนาบูรณกิตตินะครับมีคุณอรพินด้วยแล้วก็คุณวินัยด้วยที่ส่งเข้ามานะครับดังนี้เนี่ยจุดสำคัญในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข่าวสารมาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคุณบอลบอกว่าลาดพร้าวลูกเห็บตกเนี่ยหลายคนโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียสดๆเลยดีครับดีที่เราได้อัปเดตรายการกันแบบสดๆนะครับเพราะว่าการจัดรายการสดนี่จะได้รู้ข้อมูลว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะครับแถวๆลาดพร้าวรัชดานี่โอ้โหวันนี้คุณผู้ฟังส่งภาพมานะครับขอบคุณมากๆเลยที่ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยบอกเพิ่งเคยเห็นคุณบอลลูกเห็บนะครับในประเทศไทยแล้วก็ตกกลางกรุงเทพมหานครเลยนี่ภาพแชร์กันเยอะมากเลยในสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ในเพจของเราด้วยขอบคุณมากครับนี่แหละคือการจัดรายการสดบอกเป็นเสน่ห์จริงๆในการจัดรายการสดจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับพื้นที่ไหนก็ส่งเข้ามาแล้วก็รายงานมาเพิ่มเติมด้วยนะครับจุดไหนอีกนะครับมีคุณหลอดด้วยวันนี้ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นสื่อกลางนะครับแถวรัชดานี่แจ้งมาสดๆเลยนะครับแถวๆสำนักงานศาลนะฮะซอยภาวนาโชคชัย4ก็มีลูกเห็บตกเช่นเดียวกันคุณบอลเอาล่ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมกันมาจุดไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะเป็นสื่อกลางแล้วก็รายงานข่าวกันมานะครับในหลายๆจุดครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับบอกแล้วว่าการจัดรายการสดแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับข่าวสารแล้วก็เรื่องราวสำคัญมาในขณะเดียวกันครับวันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับแน่นอนวันนี้ก็คิกออฟนะครับ โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประชาชนนะครับยกระดับความคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่ามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับระบุชัดเจนเลยนะครับบอกว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแค่การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้ารัฐบาลครับจึงได้ดำเนินการโครงการสำคัญนั่นก็คือโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยภาครัฐครับจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้มีหลักประกันนะครับรองรับเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาตินะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ความคุ้มครองนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570แล้วก็มีการต่อประกันภัยทุกปีเรื่องแรกเลยครับเรื่องของการ

เกิน7วันก็จะรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุก็2ล้านบาทต่อคนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับที่กำลังติดตามกันอยู่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยพิบัติครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็รับค่าความคุ้มครองรับสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งก็จะบรรเทาผลกระทบแล้วก็สนับสนุนการซ่อมแซมทั้งที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโครงการสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีคิกออฟนะครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับวันนี้ก็ได้ลงเอาไว้นะครับนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการยกระดับความคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญมากๆอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังตอนต้นว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแต่การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สร้างหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับนี่เป็นเรื่องต้องบอกว่าสำคัญมากๆในห้วงเวลานี้ซึ่งถือว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังก็แจ้งมากทม.ปรับกระบวนการเยียวยาเปิดยื่น2ช่องทางและที่สำคัญช่องทางหลักก็คือออนไลน์ลดผลกระทบครับให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะมายื่นเรื่องราวของการเยียวยานะครับโดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยครับเรื่องสำคัญเลยที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่เพราะหลังสถานการณ์น้ำลดหลายๆคนก็บอกว่าต้องการการเยียวยาคุณบอลตรงนี้ต้องรีบมาบอกตรงนี้ต้องรีบมาแจ้งแฟนๆรายการนะครับกทม.ได้มีการปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนครับไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปสามารถดำเนินการง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับสามารถยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ตอนนี้สะดวกมากต้องบอกเลยว่าสะดวกมากๆกับพี่น้องประชาชนสำหรับระบบออนไลน์ครับกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณไปดาวน์โหลดแบบคำร้องแล้วก็กรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานนะฮะใครบ้านโดนน้ำท่วมก็แนบหลักฐานมาแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารครับรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเห็นไหมอันนี้เร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ย้ำกันตลอดเลยว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาไปซีล็อกเอกสารให้มันยุ่งยากเอาง่ายๆว่าบ้านก็น้ำท่วมอยู่แล้วก็ยากลำบากอยู่แล้วอย่าให้มันยุ่งยากไปกว่านี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารให้วุ่นวายให้ยุ่งยากด้วยคาดนะครับว่าจะเปิดระบบได้ภายในเย็นของวันศุกร์2ตุลาก็คือเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครก็จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระลดขั้นตอนนะครับที่เรียกว่ายุ่งยากที่ลำบากต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารขณะที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้งานออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปดูผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปยื่นได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเขตก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่บางทีแล้วผู้สูงอายุบอกว่าป้าทำออนไลน์ไม่เป็นน่ะคุณบอลเอาง่ายๆเลยลุงก็ทำไม่เป็นท่านก็ไปยื่นนะครับที่สำนักงานเขตก็ได้ในส่วนที่ไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าสะดวกทุกช่องทางจะยื่นออนไลน์สำหรับคนที่ถนัดก็ทำได้หรือจะไปที่สำนักงานเขตก็ได้เช่นเดียวกันเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่บางทีบอกว่าสะดวกแบบนี้มากกว่านะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันโดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการ

0: กรุงเทพมหานครก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรุงเทพมหานครก็ได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็เรื่องของความเสียหายเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าซ่อมนะครับวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกิน49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามจริงนะฮะตามความเสียหายจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทก็ปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมนะครับในเพจของเราลงเอาไว้แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือก็จะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานแล้วก็หลักเกณฑ์ของทางราชการโดยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านครับขณะที่ผู้เช่าก็สามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้ครับโดยไม่ต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าหรือว่าการอยู่อาศัยตามที่กำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเปิดหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมนะครับกทม.ก็ปรับเพดานช่วยเหลือและที่สำคัญอยากนำเรียนก็คือยื่นออนไลน์ได้สำหรับคนที่สะดวกในการที่จะยื่นออนไลน์นะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ลงเอาไว้หลายๆเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับมีข้อความส่งมาจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาสวทของเราก็แชร์ด้วยนะครับบอกว่ากลับบ้านทันไหมนะครับมีฝนตกหนักบางจุดในกรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบุรีมีสมุทรสาครด้วยในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคำแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้คำแบบศัพท์วิชาการที่บางคนก็บอกเอ๊ต้องมาแปลอีกนะครับล่าสุดนี่ทำให้คำง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจแบบที่เรียกว่าแบบเข้าใจง่ายๆ อ่ะเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครับแล้วก็มีนครปฐมสมุทรสาครก็มีฝนปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยกลุ่มฝนส่วนใหญ่ครับตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยใครที่ตอนนี้ อยู่ในช่วงของการเลิกงานครับ 17:00 นถึง 18:00 นแล้วก็อยู่ในช่วงของการเดินทางด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบางคนก็แล้วก็เช็คเส้นทางกันด้วยขณะที่มีบางพื้นที่ครับก็มีฝนตกหนักน้ำก็รอการระบายก็เดินทางไปไหนด้วยความระมัดระวังด้วยไปติดตามเพิ่มเติมนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็เดินทางในทุกๆพื้นที่ด้วยความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่ามีเรื่องสำคัญที่อยากนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางลัดเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนล่าสุดครับต้องมาบอกกล่าวกันทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ตอนนี้ครับตอนนี้แจ้งเปิดลงทะเบียนนะครับระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ก็คือ2ตุลาคมนะครับเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็อีกหนึ่งนะครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่เจอเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะครับเพจของเราก็ลงไว้ตั้งแต่8โมงเช้าผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองก็ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าท่านก็ไปได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและท่านก็มีทรัพย์สินเสียหายนะครับนี่เป็นกรณีแรกกรณีที่2กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้เป็นกรณีที่2นะครับกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำเนี่ยล้อมรอบจนส่งผลกระทบ ทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับก็ครอบคลุมโอ้โห65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพจของเราก็ลงเอาไว้ทีมข่าวของเราก็ลงเอาไว้ด้วยกรณีของปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ 8:00 นเลยครับท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัฐง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าอยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นประโยชน์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลลงทะเบียนนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ทันทีและประชาชนก็สามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้เลยอันนี้ง่ายมากแล้วอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ครับ2ตุลาคม2569เวลา 8:00 นเป็นต้นไปสำหรับการลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือใครที่ฟังรายการอยู่ครับก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่ครับก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวที่ท่านติดตามฟังรายการอยู่หนึ่งได้ประโยชน์แล้วก็ข้อมูลที่นำมาเล่าเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกๆข้อมูลกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ทุกเรื่องนะครับท่านฟังแล้วท่านต้องได้ประโยชน์นะครับจากสวท.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญตอนนี้เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนจากรัฐบาลในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใครฟังรายการอยู่จุดไหนอีกนะครับอยากจะสื่อสารมาก็ส่งมาบอกบันได้เลยนะครับก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลต่อในจุดที่ท่านเดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนยินดีมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจด้วยที่จะเป็นที่พึ่งให้กับทุกๆท่านนะครับอย่างน้อยก็เรียกว่าเป็นสื่อกลางคุณบังออนเล็กใบครับบอกว่าฟังรายการอยู่ตอนนี้คุณประกิตครับตกฝนถล่มเลยคุณบอลมีรายงานลูกเห็บระอาย่านรัชดาด้วยแล้วก็มีลาดพร้าวหลายจุดเลยคุณบอลนะครับก็เมื่อกี้นี้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วด้วยนะครับจุดไหนอีกก็เพิ่มเติมมานะครับขอบคุณมากอย่าลืมแชร์ด้วยนะการแชร์ของท่านเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับตัวทีมงานด้วยแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับสวัสดียามเย็นคุณบอลนะครับข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นๆบ่ายๆแบบนี้นะครับอยู่ที่หมู่10ตำบลไพรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเปิดในส่วนของหอกระจายข่าวด้วยนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันนะครับผู้ใหญ่แฟรงค์ส่งเข้ามาขอบคุณมากคุณโอ๋ด้วยแล้วก็คุณพิษสมัยเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนจุดไหนอีกนะครับเพิ่มเติมกันมาได้เลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอมกลับมาครับ 17:32 นะครับมีแจ้งมาแถวๆแจ้งวัฒนะตอนนี้โหฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากที่ฟังรายการอยู่แล้วก็บอกว่าฟังรายการไปตลอดเส้นทางเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้ 17:33 ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวส่วนแถวๆรัชดานะครับมีแจ้งมาโอ้โหเรียกว่าฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางในเส้นถนนเส้นนั้นด้วยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ราชบุรีด้วยบอกว่าเทศบาลเมืองราชบุรีตอนนี้ปักธงแดงนะครับเตือนด่วนครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยแนะนำคุณฟังนะครับไปติดตามในเพจสำคัญเพื่อที่จะได้รู้ได้ทราบแล้วก็ฟังสวทของเราด้วยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าจะสังเกตดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกหนักแล้วมาแรงมากอะไรที่ไม่เคยเห็นนี่วันนี้มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เลยนะครับที่แจ้งเข้ามาด้วยจันทบุรีครับคุณสิงห์ตอนนี้บอกว่าฝนยังไม่ตกเลยนะครับคุณสิงห์ขอบคุณมากที่ฟังอยู่แล้วก็สื่อสารข้อมูลสำคัญมาด้วยนะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็นำเรียนกับข้อมูลแล้วก็ส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เพิ่มเติมมาจุดไหนที่อยากจะสื่อสารกันนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เบอร์โทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับน้ำท่วมขังตลอดที่แจ้งวัฒนะ14นะครับแจ้งมาหน้าเดอะมอลล์งามวงวานครับก็ต้องบอกว่าฝนกระหน่ำมาเลยทีเดียวจุดอื่นๆมีน้ำท่วมหรือเปล่าฝากแฟนๆหรือว่าฝากคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งเพิ่มเติมมาได้นะครับมาดูในส่วนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนเจอปัญหาอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับหรือว่าส่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยมีปอพอครับรายงานเรื่องของน้ำท่วม30จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กทมก็เร่งระดมเรื่องของทรัพยากรลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนล่าสุดครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยใน30จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างครับ30จังหวัดมีพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์นะครับมีกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทแล้วก็มีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับมีกาญจนบุรีอ่างทองนะครับมีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรามีสระแก้วครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีมีตราดแล้วก็บุรีรัมย์มีชัยภูมินะครับสุรินทร์ชุมพรรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตพงศิทธิถาวรก็เปิดเผยครับบอกว่าจากสถานการณ์นะครับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ประกอบกับเรื่องของการระบายน้ำนะครับที่เป็นน้ำเหนือไหลมาสมทบกับมวลน้ำในพื้นที่ภาคกลางทำให้ปัจจุบันครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัย30จังหวัดนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่จุดไหนเป็นจุดสำคัญต่างๆแล้วก็จุดไหนที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามด้วยนะครับจะได้สื่อสารแล้วก็บอกกล่าวนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับข้อความส่งมานนทบุรีตอนนี้ก็ฝนตกนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันมาครับจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งทางด้านของ02-276-9721แจ้งมาเรื่องราวของรถที่เรียกว่าจมน้ำด้วยบนไปหาข้อมูลให้แล้วครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดสั่งสคบให้แล้วนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบ
เรื่องของอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของรถถูกน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็มีการกระจายข้อมูลช่วยเหลือเต็มที่ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนนะครับให้สคบนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับเพราะว่ามีหลายจุดเลยนะครับที่รถถูกน้ำท่วมจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญครับรายละเอียดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรถยนต์นะครับหรือว่ารถที่ท่านใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับเดินหน้า9มาตรการนะครับออกมาแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบครับประเมินนะครับแล้วก็ประสานเรื่องความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับ1เลยการเคลื่อนย้ายรถนะครับการประเมินเรื่องค่าซ่อมฟรีช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงการเคลมประกันด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนหลายคนกลุ้มนะเข้าใจเลยนะครับหลายคนก็มีความกังวลใจด้วยนะครับเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้เพราะว่ามีบางคนก็โทรมาบอกว่าโอ้ยังผ่อนอยู่เลยแล้วมาเจอรถน้ำท่วมอีกนะครับพร้อมกับป้องกันการฉวยโอกาสการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบขณะนี้นะครับล่าสุดนี่ก็เริ่มมีประชาชนทยอยนะครับติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบและเยอะมากเหมือนกันนะครับที่ทั้งโทรมาทั้งประสานข้อมูลเข้ามาตอนนี้ครับลำดับต่อไปคือเจ้าหน้าที่ตอนนี้รับเรื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอรับเรื่องเสร็จปั๊บเนี่ยก็ประสานหน่วยงานนะครับรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นสคบประสานให้แล้วนะครับในส่วนที่ท่านแจ้งมาเรื่องของความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงของพี่น้องประชาชนโดยตรงรถถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วประชาชนบางคนต้องไปหารถยกตอนนี้รถยกราคาสูงใช่ไหมครับตอนนี้มีหลายคนแจ้งมา10,000บ้าง20,000บ้างนะครับก็ต้องหาอู่อีกพอหารถยกแล้วไปหาอู่ซ่อมรถก็ต้องแบกรับปัญหาค่างวดอีกโอ้โห3เด้งเลยนะรถลากรถยกอู่ซ่อมลากไปอู่ซ่อมค่าผ่อนงวดอีกนะครับนี่คือ3ปัญหาหลักที่ต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนมากๆเลยของพี่น้องประชาชนสารต่อให้แล้วครับเชื่อมต่อให้ข้อมูลประสานกับสคบประสานความช่วยเหลือในทุกๆขั้นตอนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้ติดตามอยู่นะครับมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับตามเรื่องนี้ให้ก่อนการเคลื่อนย้ายรถนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าต้องใช้รถรากบ้างนะครับรถที่นำไปให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไปอู่สคบครับประสานให้ในส่วนของกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับโดยรับแจ้งว่าทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลตอนนี้มีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันนะครับก็สามารถโทรไปเห็นไหมเบอร์นะครับสายด่วน191ตอนนี้ใครอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจนครบาลเขามีรถยกให้บริการนะครับโทรได้เลย191ประสานต่อให้อีกนะครับสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยก็จะคิดค่าบริการรถยกแล้วก็รถสไลด์ตามต้นทุนนะครับต้องย้ำเลยว่าไม่มีการฉวยโอกาสไม่มีการโกงราคาไม่มีการขึ้นราคาโดยเด็ดขาดอันนี้ย้ำนะครับย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนเห็นตามข่าวอยู่เดือดร้อนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะเลยเรื่องของรถยกที่มีการปรับราคาขึ้นสูงหลักพันหลักหมื่นหลายคนบอกโอ้โหฉวยโอกาสจริงๆนอกจากนี้ครับประชาชนสามารถสอบถามค่าบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบริการดังกล่าวครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับมาดูกันเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมนะตรงนี้สคบโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบประสานต่อครับกำลังจะเข้าซ่อมก็ประสานต่อให้อีกนะครับสมาคมอ
อู่กลางการประกันภัยประเมินราคาค่าซ่อมนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประเมินค่าซ่อมฟรีนะครับส่วนลดค่าอะไหล่แท้เบิกห้างนะครับการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อแล้วก็ที่สำคัญครับประสานต่อให้อีกส่วนของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็แจ้งเพิ่มเติมว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อตอนนี้มีมาตรการออกมาแล้วนะครับทั้งลดค่าอะไหล่ลดค่าแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีดังนั้นครับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้หายความกลุ้มหายความกังวลใจประชาชนก็สามารถที่จะติดต่อศูนย์บริการของรถยนต์ที่ใช้นะครับทั้งเรื่องของการสอบถามก่อนส่วนรถต่างๆระยะเวลาคุณบอลซ่อมกี่วันโทรไปถามเขาเลยนะครับโทรไปถามให้เรียบร้อยรายละเอียดว่ามันยังไงซ่อมเท่าไหร่ถามให้ชัดเจนแล้วก็ซ่อมกี่วันนานแค่ไหนอย่างไรมาดูเรื่องของการเคลมประกันกันหน่อยหลายเรื่องแล้วนะที่ตามให้รถยกไปแล้วเรื่องของลากเข้าอู่ไปแล้วนะครับเรื่องของการเคลมประกันสคบก็ได้มีการประสานต่อให้นะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสคบประสานเรื่องการเคลมประกันให้ด้วยนะครับกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือชื่อย่อก็คือคปภ.นะครับตรงนี้เรื่องของการเคลมประกันนะครับซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นไปตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับรถยนต์สันดาปนะครับก็แบ่งการประเมินความเสียหายออกเป็น5ระดับนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับทั้งในส่วนของระดับน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถนะครับเบาะรถส่วนร่างของคอนโซลหน้าส่วนบนของคอนโซลหน้าจนไปถึงจมทั้งคันมีบางคนจมทั้งคันเยอะจริงๆนะครับเห็นตามภาพข่าวก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับความเสียหายของรถไว้หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนคปภ.ได้เลยนะครับฝากเบอร์ไว้หน่อยสายด่วนคปภ.1186นะครับเรื่องของการผ่อนเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องของการผ่อนที่หลายๆคนบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องของการผ่อนชำระสคบประสานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพักชำระเงินต้นนะครับบางคนกลุ้มใจอยู่นะครับก็ไปพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายระยะเวลาเรื่องของการชำระหนี้นะครับก็ไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะครับอันนี้ก็ลองโทรไปที่เรียกว่าแต่ละแบงค์แต่ละธนาคารนะครับที่ท่านจะไปขอรับความช่วยเหลือนะครับนี้ก็เป็นการประสานทั้งหมดทั้งมวลให้นะครับสายด่วนสคบฝากเบอร์ไว้หน่อยนึง1166นะครับก็แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ www.ocpb.go.th นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ประสานเรื่องของความช่วยเหลือกรณีรถนะฮะถูกน้ำท่วมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังเดือดร้อนนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลให้เมื่อกี้นี้คุณดาวเขตหนองจอกครับฝากคุณบอลถามให้หน่อยเรื่องของการลงทะเบียนผ่านปภ.เรื่องของความช่วยเหลือจากน้ำท่วมอ่ะย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับคุณดาวเขตหนองจอกที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้ปภ.ครับนะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันพรุ่งนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้ากรอกรายละเอียดเลยนะครับกรอกรายละเอียดเลยก็ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็65จังหวัดเมื่อต้นชั่วโมงก็ขายไปแล้วเยอะนะครับ65จังหวัดที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้ว65จังหวัดมาดูสรุปให้อีกเรื่องนึงการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็ยื่นคำร้องนะครับขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะครับ1ถ้าลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับพรุ่งนี้8โมงเช้าระบบตรงนี้ครับจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องทันทีเลยตอนนี้เขาระบบเขาลิงก์กันหมดแล้วนะครับก็จะระบุเลยว่าท่านอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะลิงก์ข้อมูลกันแบบ
ออโตเมติกเลยไม่ต้องกังวลนะครับระบบก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องให้ทันทีประชาชนครับสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนละ1 2 3 4 5นะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าระบบทางรัฐเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนนะครับในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมเวลา 8:00 นหรือนะครับใครที่จะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองก็ได้เช่นเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.เจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนก็เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี69อันนี้ชัดเจนมากนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในเพจของสวท.ครับลงไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านถามมาว่าเอ๊ะการเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมยังไงบ้างปภ.เปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็มีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ค่อนข้างชัดเจนสายด่วนก็ได้ครับโทรไป4ตัวตัวเลข1784นะครับ1784ท่านโทรไปได้เลยสอบถามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าเรามีที่พึ่งก็คือสวท.ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องในทุกๆเวลาครับดังนั้นเนี่ยอุ่นใจแล้วก็ติดตามกันได้ครับทุกๆวันแบบนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องบอกว่าวันนี้ครับแน่นอนสวท.ของเราขออนุญาตต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางเหมือนใจวงใหญ่นะครับวันนี้ท่านก็เดินทางเข้ารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับนางเหมือนใจวงใหญ่เดินทางเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่เดินทางร่วมส่งแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับในการนี้ครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้นั่งโต๊ะทำงานโต๊ะปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อถือฤกษ์มงคลแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในการเริ่มดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็โพสต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับอยู่ในเพจของเราเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเหมือนใจวงใหญ่นะครับท่านก็วันนี้มาวันแรกนะครับฤกษ์งามยามดีในวันนี้นะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่กำลังติดตามอยู่ครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามวันนี้1ตุลาคม2569กดยืนยันหรือยังครับนี่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับวันนี้บางคนบอกหน้าบานเลยแก้มจะยิ้มยิ้มหน่อยแล้วก็จะมีความสุขหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้อวดกันใหญ่เลยนะกดรับสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2ไหนใครกดแล้วบ้าง1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนเริ่มวันนี้เลยนะครับถามว่าคุณบอลใช้หรือยังไม่เหลือเรียบร้อยซื้อข้าวมื้อกลางวันนะครับที่โรงอาหารของสวท.แม่ค้าก็บอกโอ้ยวันนี้คึกคักมากๆเลยข้าวราดกงราดแกงเนี่ยสนุกสนานกันเลยนะครับหลายๆคนก็สแกนกันนะครับไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับบรรยากาศคึกคักแค่ไหนนะครับมีหลายๆท่านเลยก็แจ้งรายงานข่าวมาด้วยนะครับบอกตลาดคุณบอลวันนี้ก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ได้ไปใช้เรียบร้อยสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40 1ตุลาคมนะครับวันนี้เริ่มวันแรกเลยนะครับเฟส2ของเราประชาชนวันนี้ก็เรียกว่ายอมรับสิทธิ์เงื่อนไขกันเรียกว่าวันนี้
นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมวันนี้ก็เริ่มวันแรกครับในการที่จะเปิดนะครับให้ไปลงทะเบียนกันนะครับยืนยันสิทธิ์กันเน้นย้ำครับว่าขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็แค่กดยอมรับง่ายมากเลยนะฮะกดเรียบร้อยแล้วใครกดแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยในเพจก็ได้ครับจะได้รู้กันนิดนึงนะครับสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็อัปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ได้เลยครับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็เรียกว่าใช้แอปพลิเคชันถุงเงินก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สามารถจะสแกนเรียบร้อยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็กดได้วันนี้นะครับเรียกว่าหลายๆคนก็กดกันโอ้โหตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวคึกคักครับอย่างที่บอกว่าใช้ได้2เดือนนะครับยาวเลย 1,000 บาทใช้ได้2เดือนครับคุณผู้ฟังตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงนู่นเลย30พฤศจิกายนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการสแกนนี่นะครับหลายๆคนบอกว่าสแกนเรียบร้อยแฮปปี้มากๆเลยนะครับตอนนี้มีอวดมาบอกว่าซื้อข้าวแกงมื้อเย็นวันนี้แกงกับข้าวกลับบ้านนะครับก็ราคาย่อมเยาเลยทีเดียว 60-40 นะครับรัฐบาลออกให้60เราจ่ายเองแค่40เท่านั้นเองนะครับมาดูนิดนึงครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามกันในจุดสำคัญเคหะคลองจันทน์กันหน่อยลาดพร้าวตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของการดูแลพี่น้องอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสำคัญที่บริเวณลาดกระบังแล้วก็เขตสะพานสูงล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่นะครับในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิต้องบอกว่าก็เป็นข่าวดีนะฮะคุณผู้ฟังเป็นสัญญาณที่ดีมากๆวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าในจุดสำคัญสำคัญหลายจุดน้ำแห้งแล้วบริเวณเคหะคลองจันทน์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงนะครับเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ตอนนี้ก็มีแจ้งมาว่าระดับน้ำลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีฝนที่ตกลงมาลาดพร้าวนะครับยังคงต้องติดตามกันนะครับในจุดสำคัญสำคัญลาดกระบังครับพื้นที่เขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงทั้งมีนบุรีแล้วก็หนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับสูงนะครับสำหรับในจุดสำคัญบริเวณเคหะคลองจันทน์ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นพื้นที่ที่พักอาศัยซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวตอนนี้แจ้งมาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนตอนนี้ก็นำรถครับไปจอดเอาไว้ที่บริเวณริมถนนแล้วก็จุดสำคัญสำคัญนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้าพื้นที่เนื่องจากว่ามีการเปิดการจราจรตามปกติแล้วด้วยมาดูอีกจุดนึงครับบริเวณถนน

0: ส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่านำเรียนกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้สวทของเรานะครับเป็นสื่อกลางก็เพิ่มเติมมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความกันหน่อยคุณวิมลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับในเพจของเราขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีข้อความส่งมาด้วยนะครับบอกว่าเดินทางกลับบ้านตอนนี้รถติดมากๆเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่ของจุดสำคัญแถวรัชดานะครับบอกฝนตกมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับยังคงต้องติดตามกันในหลายๆพื้นที่ทั้งกาญจนบุรีทั้งในส่วนของราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่ทยอยส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับจากเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้สุภมาศสั่งสคบลุยก้าวมาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรถที่ถูกน้ำท่วมก็ต้องเสียค่าขนย้ายและค่าซ่อมขณะที่ภาระผ่อนรถยังมีอยู่บ้านเสียหายก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจึงได้ให้สคบเร่งประสานทั้งหน่วยงานภาครัฐอู่ซ่อมรถค่ายรถยนต์และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือและต้องไม่ถูกฉวยโอกาสซ้ำเติมในช่วงที่กำลังเดือดร้อนสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถได้ร่วมมือกับสมาคมอุกรางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้านภาระหนี้สคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายโดยผู้บริโภคสามารถติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือซึ่งรายละเอียดและระยะเวลาจะแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนรถบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายพร้อมกำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วผ่านสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.thหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศนางสาวสุภมาศกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกำลังพลสุวรรณภูมิเร่งจัดการสัมภาระตกค้าง 5,600 ใบชี้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
ขณะที่การบินไทยได้ตัดสินใจปรับลดเที่ยวบินบางส่วนเพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกองทัพอากาศซึ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการสัมภาระของผู้โดยสารโดยมีผู้แทนจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการและการสนับสนุนกำลังพลให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินสำรวจการปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่จัดการสัมภาระพร้อมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อรับทราบถึงขั้นตอนปัญหาและข้อจำกัดในการทำงานตลอดจนประเมินศักยภาพว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพจะสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนใดได้บ้างเพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการสัมภาระให้รวดเร็วและลดผลกระทบต่อผู้โดยสารให้น้อยที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับผลกระทบจากปัญหาการปฏิบัติการภาคพื้นและการจัดการสัมภาระในช่วงที่ผ่านมาข้อมูลเมื่อวันที่29กันยายนระบุว่ายังมีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 5,600 ใบขณะที่การบินไทยได้ตัดสินใจปรับลดเที่ยวบินบางส่วนเพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าวด้านพลโทอดุลระบุว่าการสนับสนุนของกองทัพในครั้งนี้เป็นไปตามการประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยกองทัพพร้อมจัดกำลังพลและทรัพยากรเข้าเสริมในส่วนที่จำเป็นเช่นเดียวกับภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาหากหน่วยงานใดมีความต้องการเฉพาะด้านและประสานมายังกระทรวงกลาโหมกองทัพพร้อมพิจารณาสนับสนุนตามขีดความสามารถอย่างเต็มกำลังทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังและทหารไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่แทนหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงแต่เข้ามาในฐานะกำลังสนับสนุนเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดย AOT การบินไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำลังพลทหารจำเป็นต้องประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดไทยกัมพูชาหารือ RBC ช่องสะงำย้ำยึดแนวทาง GBC ประสานงานใกล้ชิดป้องกันข่าวปลอมณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือ RBC ด้านกองทัพภาคที่2และด้านภูมิภาคทหารที่4จัดการประชุมประสานการปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการเพื่อหารือแนวทางการประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนฝ่ายไทยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2และประธานกองเลขานุการ RBC ด้านกองทัพภาคที่2ขณะที่ฝ่ายกัมพูชามีพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการทหารภูมิภาคที่4และประธานกองเลขานุการ RBC ด้านภูมิภาคทหารที่4เป็นประธานร่วมโดยมีผู้สังเกตการจาก AOT ของทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมการประชุมด้วยการหารือเน้นการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนผ่านกลไกทวิภาคีและแนวทางสันติวิธีรวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติของหน่วยในพื้นที่ให้เป็นไปตามถ้อยแถลงการประชุม GBC ครั้งที่3/2568และคงสถานภาพของพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนดไว้อีกประเด็นสำคัญคือการประสานข้อมูลข่าวสารระหว่าง2ฝ่ายโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่โดยเฉพาะข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความตึงเครียดตามแนวชายแดนฝ่ายกัมพูชาเสนอให้กองเลขานุการ RBC ของทั้ง2ฝ่ายประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะที่ประเด็นการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนยังอยู่ในกรอบหน้าที่
ของคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ของทั้งสองประเทศสำหรับฝ่ายไทยย้ำการปฏิบัติตามถ้อยแถลงการประชุม GBC ครั้งที่3ทับ2568เมื่อวันที่27ธันวาคม2568รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อป้องกันข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนและข่าวปลอมซึ่งการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการประสานงานระดับกองเลขานุการ RBC ระหว่างสองฝ่ายเพื่อกำกับการปฏิบัติในพื้นที่และสื่อสารข้อมูลให้ตรงกันภายใต้กรอบกลไกที่ทั้งสองประเทศมีอยู่แรงงานเร่งช่วยผู้ประกันตนประสบอุทกภัยดูแลสิทธิ์ว่างงานเจ็บป่วยเสียชีวิตพร้อมมาตรการช่วยนายจ้างนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบใน25จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตครอบคลุมกว่า 170,000 ครัวเรือนพร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการความช่วยเหลือสถานประกอบการลูกจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมกันนี้ได้กำชับสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบและจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นในจังหวัดสระแก้วพบผู้เสียชีวิต5รายในจำนวนนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3จำนวน1รายมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทส่วนสิทธิประโยชน์อื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่จังหวัดจันทบุรีมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและเหตุที่เกี่ยวเนื่อง3รายจากการตรวจสอบพบว่า2รายไม่ได้เป็นผู้ประกันตนและอีก1รายเคยเป็นผู้ประกันตนซึ่งสำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสิทธิเกี่ยวข้องสำหรับมาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมการดูแลในหลายด้านได้แก่1. ว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติทำให้นายจ้างหยุดกิจการหรือผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วัน 2. สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ 3. พ.ศ.

0: ินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนที่มีการส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า36เดือนขึ้นไปสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่1ค่าทำศพ 25,000 บาททางเลือกที่2ค่าทำศพ 25,000 บาทหรือส่งเงินสมทบมาแล้ว60เดือนก่อนเสียชีวิตได้รับเพิ่ม 8,000 บาททางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาท 4. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือบาดเจ็บผู้ประกันตนที่ไม่สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่นคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการนอกจากนี้ยังผ่อนผันและเพิ่มความยืดหยุ่นในการรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในช่วงเกิดภัยพิบัติสามารถฟอกไตตามความจำเป็นแม้ระยะเวลาหรือจำนวนครั้งจะแตกต่างจากเกณฑ์ปกติและสามารถเบิกค่าฟอกไตเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งหากมีหลักฐานแสดงความจำเป็นรวมถึงผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่สะดวกได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดสำนักงานประกันสังคมได้กำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพรับทราบปัญหาและตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างและผู้ประกันตนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์ช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่1ตุลาคมถึง3ตุลาคม2569ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนในช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569บุญรัตน์ ทิติพัชโสภิตอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากัดกินและเคี้ยวค่ะซึ่งที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า bite นั่นเองมาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะก็คือคำว่า chew chew สะกด c h e w chew นะคะความหมายของคำว่า chew นี้นะคะมีความหมายว่าเคี้ยวค่ะนะคะตัวอย่างประโยคเช่น please don't chew so loud it's not polite นะคะความหมายก็คืออย่าเคี้ยวเสียงดังนะคะเพราะว่ามันไม่สุภาพเลยนะคะ please don't chew so loud it's not polite นะคะอย่าเคี้ยวเสียงดังนะไม่สุภาพเลยหรืออีกตัวอย่างประโยคค่ะ this meat is difficult to chew นะคะ this meat is difficult to chew ความหมายของประโยคนี้ก็คือเนื้อเนี่ยนะคะเคี้ยวยากมากเลยนะคะก็คืออาจจะด้วยว่าเนื้ออาจจะมีลักษณะที่เหนียวนะคะทำให้ยากต่อการเคี้ยวนะคะก็คือใช้คำว่า chew ได้นั่นเองสำหรับคำว่า chew นี้นะคะเราสามารถใช้นอกจากเป็นกริยาที่แปลว่าเคี้ยวแล้วยังสามารถใช้เป็นคำนามได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีความหมายว่าการเคี้ยวนั่นเองหรือนะคะสิ่งที่เคี้ยวก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะ a chew of tobacco ก็จะแปลว่ายาสูบนะคะสำหรับเอาไว้เคี้ยวนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็มีสำนวนนะคะที่ใช้คำว่า chewing นะคะเช่นสำนวนที่ว่า to chew something over in one's mind นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเป็นการพินิจพิจารณาก็คือตรึกตรองแล้วตรึกตรองอีกนั่นเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าเนาะเคี้ยวให้มันละเอียดใช่ไหมคะก็คือคิดแล้วคิดอีกคิดทบทวนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะคำว่า chew ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่อยู่ในกลุ่มของความศัพท์นะคะที่มีความหมายว่ากัดกินหรือเคี้ยวนั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่ email address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

เติมพลังใจเติมความหวังและก้าวไปด้วยกันในทุกวันของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุลรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงและก็ตั๊กนรเศษศรีเสวกนะครับรายการนี้เป็นความรักและความปรารถนาดีจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างนะครับผลิตรายการเพื่อเป็นการหนุนใจและเป็นพระพรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้พูดถึงเรื่องของความสุขนะครับความสุขเป็นสิ่งที่คนเราก็ต้องการอยู่เสมอนะครับบางครั้งเราไม่ควรที่จะมองข้ามความสุขเล็กๆที่เรามีอยู่นะครับเพราะหลายทีนะครับเราเองก็อาจจะมัวแต่รอคอยความสุขแบบใหญ่ๆยิ่งใหญ่นะครับอาจจะลืมสังเกตนะครับว่าความสุขเล็กๆน้อยๆที่กำลังเกิดขึ้นมีอยู่รอบตัวเราทุกวันนะครับเพราะเราเองอาจจะรอวันที่เรามีเงินเยอะๆหรือเราอาจจะรอวันที่จะประสบความสำเร็จหรือรอวันที่ทุกอย่างลงตัวรอวันที่ปัญหาต่างๆจะหมดไปนะครับเราก็บอกตัวเราเองว่าวันนั้นล่ะฉันถึงจะมีความสุขแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับความสุขที่จะมีได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เรายังมีอยู่ในชีวิตของเรานะครับก็เป็นเนื้อหาสาระเพื่อจะหนุนใจกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933นะครับหรือจะทักทายมาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับเพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยอินบ็อกซ์เข้ามาครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันและสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ก็เข้ามาที่ www.gamlangjai.org นะครับกำลังใจ .org รายการเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับรอท่านผู้ฟังคลิกฟังอยู่นะครับค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจก็พบเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปได้เลยนะครับวันนี้มีของที่จะมอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับเรามอบปลอกแขนสวมป้องกันแดดกันลมกันรอยขีดข่วนท่านผู้ฟังจะเข้าสวนเข้าไร่ไปตัดกิ่งไม้นะครับก็สวมปลอกแขนนี้ได้สารพัดประโยชน์ในการใช้งานนะครับหรือจะใส่ไว้สวยๆเท่ๆก็ได้เช่นเดียวกันขับรถขับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่ได้ครับเพราะว่าป้องกันแสงแดด UV ที่จะเข้ามาทำร้ายผิวหนังของเรานะครับมอบให้ทุกท่านที่โทรเข้ามาครับปลอกแขนสวมป้องกันนะครับ0806218722 0622018933นะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่มีความสุขทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: าสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากสยามสบายบุรีนะครับชื่อเพลงรูระบายแล้วก็คือน้ำตาของเรานั่นเองนะครับที่ออกจากดวงตาของเราครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็นำข้อคิดเกี่ยวกับความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะบางครั้งเราก็มัวแต่รอคอยความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็ลืมสังเกตความสุขเล็กๆที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับเรารอให้มีเงินมากสักก่อนเรารอวันที่จะประสบความสำเร็จเรารอวันที่ทุกอย่างจะลงตัวเรารอวันที่ปัญหาต่างๆจะหมดไปแล้วเราก็ค่อยมาบอกตัวเราเองว่าวันนั้นแหละเราถึงจะมีความสุขนะครับแต่บางครั้งบางทีในชีวิตจริงของเรากำลังเดินผ่านความสุขมากมายโดยที่เราเองไม่ทันได้หยุดมองนะครับความสุขอาจจะเป็นเพียงการตื่นขึ้นมาในตอนเช้านะครับเพราะว่าเรายังมีโอกาสได้มีชีวิตอีกหนึ่งวันหรือความสุขอาจจะเป็นเสียงของคนที่เรารักถามเราว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นอาหารธรรมดาสักมื้อที่เราได้นั่งกินพร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวอาจจะเป็นกาแฟหรือเครื่องดื่มแก้วโปรดในช่วงเวลาที่เราได้หยุดพักหรืออาจจะเป็นเสียงหัวเราะของเด็กคนหนึ่งที่หัวเราะอยู่ข้างๆเราหรืออาจจะมี SMS ข้อความสั้นๆจากเพื่อนมาหาเราอาจจะฟังเพลงเก่าๆเพลงวานๆที่คิดถึงทำให้นึกถึงความทรงจำดีๆหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่เราได้นั่งเงียบๆแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ใจของเราไม่ต้องรีบต้องร้อนอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้เล็กน้อยเกินไปบางครั้งเราก็ไม่ได้ไปนิยามว่าเป็นความสุขนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะเห็นความจริงที่ว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ยิ่งใหญ่นะครับชีวิตส่วนใหญ่ของเราไม่ได้ประกอบด้วยวันสำคัญเสมอนะครับเราไม่ได้มีวันรับปริญญาทุกวันหรือไปแต่งงานทุกวันหรือวันที่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือวันที่ได้ซื้อบ้านซื้อรถหรือวันที่ประสบความสำเร็จนะครับชีวิตของเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยวันธรรมดานะครับถ้าเราไม่รู้จักมีความสุขกับวันธรรมดาเราต้องรอทั้งชีวิตนะครับเพื่อจะพบกับความสุขที่เราคิดว่าต้องยิ่งใหญ่อลังการเสมอนะครับบางครั้งเราใช้เวลามากมายนะครับคิดถึงแต่สิ่งที่ยังไม่มีจนลืมขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับเรามีคนที่รักเราแต่กลับมองเห็นแต่คนที่ไม่รักเรานะครับเรามีบ้านให้กลับแต่กลับคิดถึงบ้านที่ใหญ่กว่าเรามีอาหารให้กินแต่กลับเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนอื่นมีกว่าเราเรายังมีสุขภาพที่ดีมีเวลามีโอกาสและก็มีบางคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราแต่เรากลับคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาจนกว่าเราได้สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปนะครับความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งก็คือหลายสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาในวันนี้อาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดในวันหนึ่งนะครับวันที่เราเคยนั่งกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่วันที่เราได้ยินเสียงหัวเราะของคนในครอบครัววันที่เคยมีเพื่อนนั่งคุยกันจนมืดจนค่ำวันที่เคยเดินกลับบ้านด้วยกันวันที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่เรามีความรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเวลาผ่านไปเราอาจจะย้อนกลับไปแล้วคิดนะคะว่าถ้ารู้ว่าวันนั้นมีค่าฉันคงใช้เวลาให้มากกว่านี้ดังนั้นนะครับอย่ารอให้ความสุขหายไปก่อนแล้วจึงรู้ว่าสิ่งนั้นมีค่านะครับลองหยุดมองสิ่งเล็กๆของเราในวันนี้นะครับมองคนที่ยังอยู่ข้างๆฟังเสียงคนที่เรารักขอบคุณอาหารตรงหน้าเราชื่นชมท้องฟ้าในวันที่อากาศดีหัวเราะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพักก็เหนื่อยพักตอนที่เราเหนื่อยแล้วก็บอกคนสำคัญว่าเรารักและเห็นคุณค่าของเขาอยู่เสมอบางทีความสุขไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่เราน่ะยุ่งเกินไปจนมองไม่เห็นความสุขที่มีอยู่นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่6พระเยซูคริสต์ตรัสว่าเพราะฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะกระวนกระวายถึงเรื่องของพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้วซึ่งคำตรัสของพระเยซูคริสต์ก็เตือนใจเรานะครับว่าชีวิตมีเพียงวันนี้ให้เราได้ใช้จริงๆนะครับอดีตนั้นผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงและไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่วันนี้ขณะนี้ยังอยู่ต่อหน้าเรานะครับ
1: กำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: บทเพลงจาก W501 นะครับชื่อเพลงสิ่งเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับชีวิตมีเพียงวันนี้ที่เราได้ใช้จริงๆนะครับอดีตนั้นได้ผ่านไปแล้วส่วนอนาคตยังมาไม่ถึงนะครับแต่วันนี้อยู่ต่อหน้าเรานะครับก็อย่าปล่อยให้ความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมาขโมยความสุขเล็กๆที่มีอยู่ในวันนี้ไปจากเรานะครับบางทีวันนี้อาจจะไม่ได้มีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นนะครับแต่ถ้าเรายังได้ตื่นขึ้นมายังมีคนให้รักยังมีคนรักเรายังมีอาหารการกินยังมีที่ให้กลับยังมีโอกาสที่จะทำความดีและก็ยังมีลมหายใจนั่นก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการขอบคุณความสุขไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงนะครับความสุขไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่และไม่จำเป็นต้องรอให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบเสียก่อนนะครับบางครั้งความสุขก็คือการได้อยู่กับคนที่เรารักในวันธรรมดาธรรมดานี่แหละบางครั้งก็คือการที่เรามีเวลาพักหลังจากวันที่เราเหนื่อยบางครั้งก็คือการให้อภัยและการทำให้หัวใจของเราเบาลงนะครับและบางครั้งนะครับความสุขก็เป็นเพียงการยิ้มให้กับชีวิตแล้วก็บอกตัวเองว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดแต่วันนี้ก็ยังมีสิ่งดีๆให้ฉันได้ขอบคุณให้เราได้เรียนรู้นะครับที่จะมองเห็นความสุขเล็กๆก่อนที่ความสุขนี้จะกลายเป็นความทรงจำพอเมื่อเราเริ่มมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆเราจะค้นพบนะครับว่าชีวิตเราไม่ได้ขาดความสุขอย่างที่เราเคยคิดไว้นะครับแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะมองข้ามความสุขที่มีอยู่แล้วไปอย่างมากมาย
1: ถ้าคุณกำลังอยู่
2: ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเราทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
0: บทเพลงจากพุทธชาโทนวนิชนะครับฝันหวานขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-6 ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6 ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่ 5-6 ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่ 7-8 ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนเศรษฐกิจปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกัก และลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแตปีแนสสพรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเพื่อระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
5: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้แล้วสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
4: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
7: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
6: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
8: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวงคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
9: เมื่อปี54เนี่ยระบายน้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวแก้มลิงมาคิดนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คือบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งบอกว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
8: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาครอบคลุม 65 จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
10: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาล

0: สิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
2: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
3: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
2: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
4: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
5: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
4: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณร้อยละ40เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
6: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
4: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรับช่วยจ่ายร้อยละ60ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถผ่อนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้หลังที่กาจิตาโลรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริม

0: ภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสมยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับบุญประกอบอกลินสายชนนิสังครับนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็คุณกรซิมิทาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงแล้วมีลูกเห็บตกมาด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็แฟนๆรายการวงกีฬาแฟนๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาติดตามเรื่องของข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์และสื่อของรัฐอย่างตลอดนะครับแล้วก็เฝ้าการติดตามการเตือนภัยของปภ.ผ่านด้านของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่แจ้งนะครับบางทีบางพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากบ้างอะไรบ้างน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นเรื่องของวัดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปตามเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของไทยก็ถึงแม้ว่าเหรียญทองไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเหรียญรางวัลอื่นๆก็ได้ลุ้นนะครับได้ติดตามเชียร์วันนี้ได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับเพิ่มเติมมานะครับเริ่มที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20คราวนี้นะครับวอลเลย์บอลชายหาดของเราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนี่2ประเภททั้งประเภทหญิงคู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของหญิงคู่แล้วก็จะมีทางด้านของชายคู่ด้วยนะฮะที่เข้ามาถึงรอบนี้แหละนะครับก็ปรากฏว่าในประเภทหญิงคู่ก่อนนะครับน้องไบรท์ธาราวดีนะครับกับทางด้านของน้องเบสวรพิชยากรนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบรองชนะเลิศผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็ได้การันตีเหรียญเงินเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับทางด้านของโปรเจสลาคายเลมฮาวนะครับแล้วก็ปาการ่าโซเฟียชานิลนะครับจากคู่จากฟิลิปปินส์ตบไปชนะแบบสูสีนะในเซตแรกนะฮะ23-21นะครับพอเซตที่2เนี่ยโอ้โหเราก็ทิ้งระยะห่างของแต้มเนี่ยเขาได้กดดันมากนะแล้วก็ชนะไป21-18นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับหมายความว่าหญิงคู่ในวอลเลย์บอลชายหาดของเรามีเหรียญรางวัล นะฮะอย่างน้อยๆ1เหรียญ นะครับก็คือเป็นเหรียญเงินนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เหรียญทองครับเพราะไปเจอกับคู่ท้าชิงจากจีนนะครับก็คือเซียซินยี่แล้วก็หมานซูนี่คือเป็นคู่แข่งขันจากจีนที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ2ตุลาคมตามเวลาในไทย11นาฬิกานะครับจะได้เหรียญทองหรือไม่นั้นหรือจะเป็นเหรียญเงินเราก็จะเชียร์ครับวันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็น NBT ที่สปอร์ต7 PPTV 36นะครับทางด้านของช่อง29โมโนนะที่ติดตามไทยรัฐสดด้วยไทยรัฐด้วยนะครับสำหรับช่องไหนก็ติดตามชมกันรวมถึงทาง AIS Playในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายนะครับเดี๋ยวไปทีมหญิงก่อนทีมหญิงเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมในรอบ12ปีนะครับต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี2014นะที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเราได้เหรียญเงินนะครับคราวนี้เนี่ยนะจะได้เหรียญทองหรือไม่ในรอบ28ปีต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี1998ที่กรุงเทพได้อีกหรือไม่เพราะตอนเราได้เหรียญทองก็คือตอนสมัยเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ1998นะเราได้เหรียญทองแล้วก็มาได้เหรียญเงินที่เกาหลีนะครับรอติดตามรอลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนทีมชายของเราโอ้โหเจอในประเภทระดับแชมป์จากกาตาร์นะแต่กาตาร์นี่เขามือสูงด้วยนะครับปรากฏว่าทางด้านของคู่ของพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะเชอริฟแซมบ้ากับอาเมจันโก้นะครับเขาชนะเราไปนะในเกมแรก23-21เกมแรกเซตแรกนะสู้ได้สูสีนะครับแต่ว่าพอเซตที่2ปั๊บเนี่ยเขาแม่นกว่าคมกว่าเขาชนะเราไป21-12นะครับกาตาร์เข้าชิงแต่ว่าความพ่ายแพ้ของคู่ไทยนะครับนะยังมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญทองแดงนะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีการชิงเหรียญทองแดงกันด้วยนะในความรู้สึกจริงๆอ่ะอยากจะแหมแพ้รอบรองก็ที่3พร้อมกันนะก็คือได้เหรียญทองแดงคู่นะแต่ว่าในเอเชียนเกมมันมีนะฮะมันมีการชิงเหรียญทองแดงนะครับเราก็อยากแก้ทั้งคู่นะแต่ว่ากติกาของสหพันธ์นะก็มีการชิงเหรียญทองแดงกันแล้วก็เชียร์ไทยนะครับพรุ่งนี้ก็ได้เชียร์นะครับของเราในการเหรียญลุ้นเหรียญทองแดงด้วยนะครับเราก็เข้าสู่รอบชิง หรียญทองแดงในประเภทชายนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายของเราวันนี้นะฮะก็จะเจอกับจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับแต่ต้องแพ้ปั๊บนี่นู่นนะก็ไปเล่นจากอันดับนะ5ถึง8นะครับนะวันนี้เจอกับจีนนะครับแข่งกันที่โอกาซากิซูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายชนะก็สู่รอบรองแพ้จัดอันดับ 5-8 นะครับอาจารย์ปาร์คกีวอนนะโค้ชของเราหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชายนะของไทยเนี่ยนะครับก็จัดผู้เล่นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นบุญยฤทธิ์วงทอนนะกัปตันทีมทูประดิษฐ์พระพุทธนะฮะชวัฒน์ถุงคำนภาเดชพิริดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีแล้วก็ตัวรับอิสระลิเบโร่นะครับนครินทร์อินทนูสู้กับจีนได้สูสี2เซตแรกผมดูแม่คือแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวในพลาดในช่วงสองแต้มสุดท้ายครับไล่มาถึง23 23อ่ะนะฮะโอ้โหน่าเสียดายครับไปแพ้ทั้งจีนใน2เซตแรก23 25แล้วก็23 25คือวอลเลย์บอลชายต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังครับรุกหนักกันทั้ง2ทีมนะครับอยู่ที่ว่าความเกมรับของใครจะเหนียวกว่าขึ้นตบนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยตบหนักทั้งสองฝั่งอ่ะนะคือผู้ชายเล่นความแข็งแกร่งแล้วก็ไปซื้อในเกมบล็อกเกมรับนะใครรับเหนียวกว่าผิดพลาดน้อยกว่าจะชนะนะฮะพอเกม2เซตแรกเนี่ยเราแพ้ 0-2 เซตสุดท้ายเราก็หลังจนฝาแล้วก็ทางด้านของจีนเนี่ยเขาก็เล่นแบบไม่เครียดมากขึ้นนะแล้วก็เราก็เล่นไปกดดันด้วยนะเราก็ปล่อยจีนเนี่ยนะเราก็มีความผิดพลาดมากขึ้นมากขึ้นกว่า2เซตแรกนะครับแล้วก็จีนเขายิ่งเล่นยิ่งไม่กดดันนะครับเขาก็ทิ้งห่างแต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในเซตที่3แล้วชนะเราไป25-19นะครับก็จีนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยก็จะไปอันดับ5-8แล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคู่ที่ผมดูอยู่เมื่อสักครู่นั้นเป็นญี่ปุ่นกับกาตาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ญี่ปุ่นน่าจะชนะกาตาร์ญี่ปุ่นเขาระดับโลกแล้วนะนะครับจีนเดี๋ยวเข้ารอบไปนะครับมาดูเหรียญรางวัลกันบ้างของเราที่ได้ในวันนี้นะครับนะเริ่มที่กีฬายูยิสูนะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีนะฮะเจออดีตแชมป์อย่างทางด้านของตัวเก่งจากเวียดนามนะฮะเฟืองทิฮัวนะครับอายุมากกว่านะเขา33ปีเรา16ปีนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะไป6-4คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับมาครองนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับในการแข่งขันยูยิสูนะครับจากนั้นมาดูการแข่งขันเทควันโดกันบ้างนะในประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่นะครับหญิงเดี่ยวไทยนะครับในการแข่งขันไปแข่งขันรุ่นนะครับในเทควันโดพุ่มเซ่เนี่ยรอบชิงชนะเลิศครับน้องใบปอทิตารีแก้วโอรานุวสุนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับนะทำได้ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับนะส่วนเหรียญทองของพุ่มเซ่เทควันโดนะครับพุ่มเซ่ท่ารำนี่แหละครับก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะ 9.3100 คะแนนนะครับเหรียญเงินฟิลิปปินส์ครับ 9.1300 คะแนนนะครับนี่คือเหรียญทองแดง2เหรียญวันนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่3ทองแดงนะครับเป็นการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะในการแข่งเอเชียนเกมนะครับปิยนัทเกิดสุขนะครับนักกีฬาพายเรือทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะครับทำเวลาได้ 1.21.68 วินาทีนะครับ1นาที21.68วินาทีนะครับเหรียญทองนะครับเป็นของจีนนะครับนะฮะจีนใน98วินาทีขออภัยนะแล้วก็เหรียญเงินเป็นของชิดชัยเป็น119วินาทีเราเนี่ย2นาทีก็อีก1วินะครับนะประมาณนั้น121วินาทีคือทางด้านของเรือแคนูเขาจะเป็นวินาทียาวๆนะนะครับนะก็จะผ่านแข่งเรือแล้วก็พายผ่านก็จะมีธงให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาตามแอ่งตามแก่งทำมุมเลี้ยวความเชี่ยวของน้ำมีระยะทางอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนะครับบ้านเรามีสนามนะแก่งเทียมหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นเราเคยจัดการแข่งขันอยู่ที่นั่นชาวเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นที่นครนายกนะคงจะได้ไปดูได้เคยชมกันนะครับในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมระดับนานาชาตินะครับเรือแคนูสลาลอมนะครับเคยจัดอยู่ที่นั่นด้วยนะส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับวันนี้เนี่ยเทนนิสเอเชียนเกมรอบ8คนสุดท้ายเราเหลือหนุ่มหล่อของเราคนเดียวนะครับบูมกสิทธิ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือ300 389ของโลกนะครับเจอกับโคแมนหว่องนักเทนนิสมือ100ของโลกจากฮ่องกงนะครับ ก็บูมกับสลิดก็สู้เต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้ความหนักแล้วก็แพ้ความแม่นของทางด้านคอมแมนด์วองนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ 3-6 และ 0-6 ตกรอบเทนนิสเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นมาดูจักรยานประเภทลูกครับในกีฬาเอเชียนเกมวันที่20นะครับทีมจักรยานไทยยังไม่มีเหรียญเลยนะแข่งกันที่เวโรโดมอิซุเมืองเวโรโดมอิชุนะครับเมืองซิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับเราเหลือ1คนที่ผ่านมาสู่รอบ8คนสุดท้ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงรอบรองด้วยก็คือ TJ จายอังสุธาสาวิทนะครับลงแข่งขันในรายการสปินบุคคลชายรอบก่อนรองแชมป์เลิศ8คนสุดท้ายนะครับลงแข่งขันเจอกับนักกีฬาจากจีนก็คือฮานซีนะครับซึ่งการขันนัดนี้นะครับทางด้านของเสมึกนะครับพลเอกเดชาหิมกระสีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมให้กำลังใจและไปเชียร์ถึงขอบสนามนะครับในรอบ8คนสุดท้ายก่อนในช่วงเช้านะครับรอบก่อนรองแชมป์เลิศเจอกับนักกีฬาจากจีนแข่งแบบ2ใน3นะของใน3เที่ยวนะฮะเที่ยวแรกทางด้านของจายชนะนะฮะเที่ยวที่2จีนชนะตัดสินกันเที่ยวที่3แล้วปรากฏว่าจายชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับแรงกิ้งระดับ1เลยนะฮะของรายการนี้นะถึงเวลาระดับ1ก็คือทางด้านของคายิยะโคตะจากญี่ปุ่นคนนี้ถ้าเกิดดูแรงกิ้งในการแข่งขันลู่เนี่ยใน UCI แรงกิ้งเขาเป็นอันดับ4ของโลกนะครับก็ปรากฏว่าจายเนี่ยสู้ความแข็งแกร่งของคายิยะโอตะไม่ไหวนะฮะคือดู2รอบก็แพ้นะแพ้จริงๆนะครับสปินสู้เขาตามหลังเขาอยู่นะครับแพ้ไป0ต่อ2เที่ยวนะครับก็ไปชิงกับคู่ปรับที่เคยเจอกันนะฮะก็คืออดีตแชมป์โลกคิรินก็คืออาวังมูฮัมหมัดอาซีอุสซานีนะครับจากมาเลเซียนะครับก็ยังเก๋าอยู่ใน30กว่าแล้วอาวังนี่น่าจะเป็น38ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะ38ปีอดีตแชมป์โลกคิรินของอินเดียแต่ยังรอดแล่นโลดแล่นอยู่ในวงการจักรยานลู่นะครับยังแข่งขันกันอยู่นะครับอาวังเนี่ยแพ้กับเจียวไวลีจากจีนนะครับในรอบรอง0ต่อ2เที่ยวนะครับรอบชิงที่3ก่อนนะรอบชิงที่3เนี่ยเป็นการแข่งขัน2ใน3เช่นเดียวกันนะครับเที่ยวแรกนะในจังหวะที่หาจังหวะก่อนสปินเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าจายเนี่ยจังหวะที่จะลงมาทางล่างของลู่นะปรากฏว่าล้อเสียหลักนะล้มลงไปนะจังหวะชิงจังหวะกันนะในช่วงโค้งนะฮะล้มลงไปแล้วก็เอาวังเข้าเส้นชัยก่อนนะครับของเราทางด้านของผู้จัดการทีมของเรานะคุณอดิศักดิ์วรรณศรีเขาพยายามไปประท้วงนะนะครับเพราะว่าลื่นล้มไม่ใช่เกิดจากจังหวะสปรินต์นะครับแต่ว่ากรรมการนะก็บอกว่ายืนยันนะว่าเราแพ้ไปนะครับเราก็ตามหลัง0ต่อ1เที่ยวเที่ยวที่2ครับอาวังเนี่ยสปรินต์ได้ดีกว่านะครับนะออกตัวได้ดีกว่าและชนะจ่ายไปก็ทำให้เหรียญทองแดงได้เป็นของอาวังนะครับนะอาวังมูฮัมหมัดอาซิซุสอัสนีนะอดีตแชมป์โลกคิรินนะครับจากมาเลเซียได้เหรียญทองแดงจ่ายได้อันดับที่4นะน่าเสียดายนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของคาคิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะครับเอาชนะเจียวเวลีจากจีนนะ2ต่อ0เช่นเดียวกันนะครับนี่คือจักรยานนะทีมชาติไทยยังไม่มีเหรียญนะแต่ว่าการแข่งของเรายังมีอยู่นะจักรยานวันพรุ่งนี้เนี่ยนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันชิงชัยกันนะพรุ่งนี้มีการชิงชัยกัน2เหรียญทองจากการแข่งรายการออมเนียมหญิงนะครับบีจุฑาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงแข่งขันนะครับแล้วก็คีรินชายครับมีทีเจครับจายอังสุธาสาวิทกับแนวนรเศรษฐดาบุญมาการแข่งขันจักรยานลู่นะครับถ่ายทอดตามเวลาในบ้านเรา8นาฬิกาตามเวลาในไทยซึ่งอย่างที่บอกนะครับจักรยานเนี่ยที่ผมดูอยู่นั้นทางด้านของผู้จัดทางด้านของญี่ปุ่นเขาอาจจะถ่ายทอดที่บ้านเขาแต่ว่าลิงก์สัญญาณที่บ้านเราเนี่ยทางฟรีทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับแต่ทาง AIS Play ต้องไปดูนะว่าเขาถ่ายทอดหรือเปล่านะนะครับก็อยากจะดูจักรยานเหมือนกันนะครับส่วนจักรยานวันนี้พูดนิดนึงทัวร์ออฟลังกาวีก็ยังสนุกนะครับสเตจวันนี้ขึ้นเขานะของเราเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไปขึ้นเขาสู้กับโปรจากคาซัคโปรจากยุโรปไม่ได้นะเขาแข็งแกร่งกว่านะครับก็เข้าในกลุ่มใหญ่นะตามเกาะกลุ่มไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับนะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะอาจารย์พี่ตั้มวิสุทธิ์กษีพัฒน์นำทีมไปแข่งขันทีมชาติไทยนะไทยคอนติเนนตัลทีมนะครับส่วนรักบี้7คนนะฮะก็ลงแข่งขันเปิดหัวในวันนี้เช่นเดียวกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะรอบแรกแบ่งกลุ่มนะฮะวันนี้ทางด้านของพันธุ์บัตโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับโดยรักบี้7คนหญิงของเราเนี่ยถูก จัดเป็นเต็ง3ของรายการเลยนะนะครับนัดแรกของเราวันนี้นะก็ช่วงเช้าเอาชนะคาซัคสถาน28-5นะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นได้พักแป๊บนึงนะแข่งขันนัดที่2เจอกับสิงคโปร์คราวนี้ชนะสบายเลยด้วย7คนของเราสมราคาเต็ง3นะครับชนะสิงคโปร์ไป36-0นะครับก็ทำไมการันตีนะครับว่ารักบี้7คนของเรานะสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีกนัดหนึ่งนะก็จะเจอกับญี่ปุ่นแหละนะซึ่งจะเป็นการลุ้นกันว่ารอบแรกของเราจะจบเป็นที่1หรือที่2ของสายนะนี่คือเรื่องของรักบี้7คนนะครับส่วนรักบี้7คนชายของเราก็โอ้โหเจอทั้งญี่ปุ่นเจอทั้งเกาหลีใต้เจอทั้งคาซัคสถานญี่ปุ่นก็แข็งแกร่งเกาหลีใต้ก็แข็งแกร่งครับบอกเลยยิ่งเจอคาซัคสถานตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ลุ้นกันนะครับนะเรานัดแรกนะครับวันนี้นะเจอเกาหลีใต้นะผลงานไม่เป็นตามเป้าหมายครับแพ้เกาหลีใต้5-24นะครับนัดที่2ในช่วงบ่ายก็เจอกับคาซัคสถานนะครับอันนี้ได้พอได้สูสีหน่อยนะฮะแพ้ไป5-12นะครับก็แพ้ไป2นัดแต่ยังเหลือนัดหนึ่งนะที่เราต้องไว้ลายในการเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะเพื่อขยับผลอันดับการแข่งขันนะฮะถ้าเราไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้เราก็นู่นแล้วฮะไปชิงชัยอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับที่9ของการแข่งขันแล้วครับก็มีการแรงกิ้งจากอันดับด้วยนะครับเข้ารอบรองก็1-4นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมก็จะอันดับ5-8ประมาณนี้ตกรอบแรกก็นะอันดับที่9นะจากอันดับแรงกิ้งกันนะครับไปตามตะกร้อกันบ้างตะกร้อ4คนของเรานะหลังจากที่นัดแรกแพ้เวียดนามมานะครับนัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์นะก็สบายหน่อยนะตะกร้อ4คนหญิงเจอฟิลิปปินส์ซึ่งเราเหนือกว่าแน่นอนแหละเราชนะไป2เซตรวดนะ15-7แล้วก็15-6นะคว้าชัยชนะนัดแรกโอกาสลุ้นของเราอีก1นัดครับพรุ่งนี้ตะกร้อ4คนของเราตามเวลาในไทยคือ 7:00 นครับนะเจอกับอินเดียก็ถ้าชนะนะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะชนะนะเจออินเดียก็จะเจอกับอินเดียพรุ่งนี้7:00 ชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็จะแข่งขันในช่วงเช้านะฮะพอผ่านเข้าสู่รอบรองเนี่ยแต่ก็4คนแข่งกัน2ช่วงนะช่วงเช้ารอบนัดสุดท้ายของรอบแรกและช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเซปัตกรอมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามรับฟังนะครับคุณสุภวรรณคุณสุรวิชัยตอนนี้ปัญหานี่ทีมงานจักรยานด้วยนะฮะเป็นกรรมการจักรยานในการงานจักรยานทุกระดับในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ข่าวว่าน้ำท่วมบ้านนะกลับไปช่วยบ้านที่ระยองที่ชลบุรีด้วยนะนะครับก็ขอให้นะผ่านอุปสรรคนี้นะครับและข่าวว่านอกจากไปช่วยแล้วนะบ้านตัวเองน้ำท่วมยังเป็นจิตอาสาด้วยนะนะครับจิตอาสาในการช่วยเรื่องของรถยกต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคุณสุรวิชัยนะครับส่งข่าวเรื่องของจักรยานมาให้ผมประจำเลยนะครับนะฮะปีนี้ท่าเรือเป็นไงบ้างไม่ทราบนะคุณสุรวิชัยแอบเชียร์ท่าเรืออยู่นะคุณสุภวรรณคุณนิลวรรณนะคุณอัชราคุณสมบัตินะคุณปราภัสนะคุณสุนทรีโทบุรีมาด้วยนะคุณรจนานะครับมาติดตามรับฟังอยู่สมบัตินะครับแล้วก็คุณตัวแมงแตงโมนี่ FC ของชลบุรีนะครับนะเข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณแตงโมนะชลบุรีเริ่มชนะนัดแรกเมื่อไหร่ฮะในไทยลีกนะครับรออยู่รอเชียร์อยู่นะชลบุรีนะฮะก็เป็นทีมด้านทีม PR คนสวยของทีมชลบุรีนะฮะก็นี่คือเรื่องของแฟนคลับที่มาทักทายกันขอบคุณมากนะครับจากนั้นมาดูกอล์ฟนี่ท่าทางที่เราจะเป็นแชมป์เก่าเนี่ยท่าทางน่าจะหลุดแชมป์แหละปีนี้ผมมองนะครั้งนี้ในเอเชียนเกมนะฮะผ่านการแข่งขันมา2วันนะครับโปรของเรายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ยังไม่เข้าฝักอ่ะนะในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่สนามคาซูอากิคันทรีคลับอีสต์ครอสที่ญี่ปุ่นนะครับรอบ2วันที่2ทั้งประเภททีมและบุคคลนะครับก็ปรากฏว่าผลงานของเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผู้นำนะในประเภทบุคคลก็คือสิงคโปร์นะฮะตันเซนอนส่วนหญิงนะจากสิงคโปร์นะฮะ12สโตรกนะฮะของเราดีที่สุดนะครับในวันที่2คือโปรปรายครับพัชจุธาคงกระพันนะครับ1อันเดอร์พาตามหลังผู้นำนี่13สโตรก13อันเดอร์พานะฮะเราตามหลังอยู่12สโตรกโอ้โหตามเยอะยากด้วยรวมถึงโปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะ1โอเวอร์พาโปรซิมทางด้านของนัทกฤษดาวงทวีลาภนะก็4โอเวอร์พานะครับส่วนประเภททีมของเราฮะรั้งที่7ต ามหลังผู้นำนะฮะโอ้ค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่7ตามหลังผู้นำอยู่8สโตรกนะครับนะจีนเนี่ยนำโด่งเลยจีนมี12สิงคโปร์11สิงคโปร์เนี่ยเขาได้ลุ้นทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับแล้วอินเดียที่3นะครับนะฮะเราก็ต้องหวังของเราในวันต่อไปนะครับจีนเขาได้ประเภททีมที่นำอยู่นะฮะแล้วก็มีสิงคโปร์ในประเภททีมที่2นะครับที่3อินเดีย7นะฮะฮ่องกง6เท่ากับชิลีไทเปแล้วก็เกาหลีใต้นะ6อันเดอร์พาไทย4อันเดอร์พานะกับฟิลิปปินส์นะครับนะผ่านมา2วันนะสกอร์นะครับส่วนบุคคลเนี่ยเขาไป13แล้วนะทางด้านของสิงคโปร์นะทานส่วนหญิงนะครับ13อันเดอร์พานะครับแล้วก็มีอินเดียอยู่ที่2ในประเภทบุคคลนะครับส่วนจีนระดับแข่งขันระดับ LPGA นะหญิงรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาแค่7อันเดอร์พาอยู่ที่3นะครับของเราดีที่สุดอย่างที่บอกครับโปรปรายนะครับโอ้ก็คงลุ้นหนักสำหรับการแข่งขันกอล์ฟนะทั้งทีมหญิงทีมชายของเราฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับอยู่ท้ายๆอยู่ท้ายๆกันเลยทีเดียวนะครับคุณฟังครับท่านรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็หลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปนะก็บอกว่าเราตั้งเป้าหมายไว้เริ่มต้นใน14-15เหรียญทองตอนนี้เราได้12เหรียญทองนะฮะเราได้12เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้ว15เหรียญทองแดงนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรายังอยู่ที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไปตามเกณฑ์นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพลาดบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ยังมีเหรียญอื่นที่เซอร์ไพรส์นะครับนะก็ยอมรับว่าบางเหรียญรางวัลเราอาจจะพลาดไปจากเหรียญทองเป็นเหรียญเงินก็เป็นเรื่องของปกติของการแข่งขันกีฬานะนะครับซึ่งเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งเชื่อว่ายังมีโอกาสที่เราจะแตะอยู่ตอนนี้เรามี12เหรียญทองนะฮะเราจะอาจจะแตะที่13หรือ15ตามเป้านะฮะถ้าเกิน15เหรียญทองนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายถ้าต่ำกว่า13เหรียญทองนะก็ถือว่าพลาดเป้านะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะก็นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็บอกว่าก็ชมเชยนักกีฬาทุกคนนะฮะที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เห็นว่าแล้วนะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพนะครับประเทศที่มีศักยภาพและคนญี่ปุ่นก็มาทักทายหลังจากที่ท่านก็ไปเชียร์นะครับคนญี่ปุ่นก็มาทักทายมาชื่นชมนะว่านักกีฬาของไทยก็แข็งแกร่งนะเมื่อก่อนเราก็เป็นมองว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆนะเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้ไทยได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นและคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจกับนักกีฬาไทยว่าไทยก็เป็นชาติที่แข็งแกร่งในเรื่องของกีฬานะครับนะส่วนเรื่องของกีฬาหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเหรียญให้คุณผู้ฟังฟังก่อนแล้วกันนะครับเหรียญตอนนี้เนี่ยจีนนะ154เหรียญทองนะครับ71เหรียญเงินและ63เหรียญทองแดงนะครับ288เหรียญนะญี่ปุ่น59เหรียญทองค่ำคืนนี้ยังมีแข่งขันกันอยู่น่าจะแต่60แล้วล่ะ59ทอง79เงิน79ทองแดง217เหรียญนะครับญี่ปุ่นเลขสวยจังเลยอ่ะนะเลข9ทั้งหลักทองหลักเงินหลักทองแดงนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้30 30 5 3นะครับ30ทองนะครับอุซเบกิสถานนะครับ16 21 19นะครับอันดับที่5อิหร่านนะขยับขึ้นมามี12ทอง17เงิน13ทองแดง42เหรียญไทยอันดับที่6ของเอเชียครับตอนนี้12ทอง11เงินและ15ทองแดงนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะนักกีฬาที่แข่งขันกันอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้กำลังใจสู้กันต่อไปนะครับส่วนนักกีฬาที่แข่งขันเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้ววันนี้กรีธานะฮะก็นะฮะเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินทางมาถึงนั้นในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยชินดานายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่สมาคมกรีธาคว้ามาได้3ทอง2เงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะผู้ที่เกี่ยวข้องมากันเยอะนะวงการกรีฑานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการทางด้านของการต่อสัญญาโค้ชของบิลกุลวุฒิเนี่ยนะครับนะน่าจะให้ทำต่ออีก2ปีแล้วก็ได้ดูถึงเรื่องของนู่นละ LA 2028นะครับนะก็เป็นเรื่องของ อนาคตนะครับแล้วก็จะทางด้านของบิลนะก็จะไปลุ้นต่อในเอเชียนเกมนะครับนี่คือกรีฑากลับมาแล้วนะฮะก็จะให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับอ้อ เดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มเติมของเราพุ่มเซ่ยังจากที่ได้หญิงแล้วได้พุ่มเซ่ชายด้วยนะเหรียญเงินนะพุ่มเซ่ทายได้เหรียญเงินนะครับจากการคว้าเหรียญเงินของใครเนี่ยนะทางด้านของนาวินครับนาวินได้เหรียญเงินนาวินปินทสูตรนักเทควันโดพุ่มเซ่ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินคะแนน 9.28 คะแนนในรอบชิงชนะเลิศนะครับแพ้เหรียญทองเกาหลีที่เขาได้ 9.38 นะโอ้โหแพ้ไป 0.1 คะแนนนี่เองนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฟิลิปปินส์นะครับเฮอุสคาเป้นะครับ 9.09 นะก็วันนี้เนี่ยพุ่มเซ่เราได้2เหรียญนะนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญนึงแล้วก็เหรียญทองแดงที่ผมรายงานก่อนหน้านั้นในรายการนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับโอ้ยินดีกับทีมเทควันโดทีมพุ่มเซ่ด้วยนะครับได้เหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพาเดลไทยตกรอบนะครับตกรอบ2ในเอเชียนเกมนะฮะก็หวังว่าหมุดหมายต่อไปในเอเชียนอินดอร์นะซึ่งทีมพาเดลของเรานะตกรอบไปนะครับแพ้ซาอุดิอาระเบียครับทั้งนาตาลีและก็ตาเรสครับที่ลงแข่งขันนะครับกีฬาอื่นๆครับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้เวลาที่เราต้องเชียร์เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะที่สนามโมเตกิครับโมปิเทลี่รีสอร์ทที่โมเตกิญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันกันนะไม่ว่าจะเป็นก้องสมเกียรติจันทราครับหมายเลข15กับ Honda Racing นะหมายเลข15Honda HRC Honda Racing Corporation ครับหมายเลข15ขับแทนนะครับแล้วก็มีไม้คิวนะกิตติศักดิ์สิงหพงษ์ครับแข่งขัน Moto3 เป็นครั้งที่2ครับกับทีมสไนเปอร์ทีมหมายเลข85นะครับแล้วก็มีทางด้านของรุ่นเล็กๆอย่างเด็กน้อย Edemitsu Moto3 Asia Cup นะครับนักกีฬาของเรานะน้องกันนะพารากอนนะน้องพารากอนนะครับลงแข่งขันด้วยนะในนามทีม East NJT Racing Team นะครับก็ถือว่าเป็นรายการของในระดับในการชิงแชมป์โลกนะ MotoGP เนี่ยนะครับแล้วก็Moto3 นะรายการที่นักกีฬาของเรานะสร้างผลงานได้ดีในสนามแข่งขันที่โมเตกินะครับก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็มาคิวกิตติศักดิ์สิงห์อพงษ์นะก็นี่มาจากสายเลือดของ Honda Red to the Dream นะครับไปถึงญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อวานนะก็ซ้อมเรียบร้อยอย่างก้องสมเกียรติจันทรานะก็ต้องไปสร้างความคุ้นเคยกับMotoGP นะถึงแม้ว่าเคยแข่งมานะแต่ว่าหันไปขับWorld Superbike นะตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Honda Red to the Dream นะครับจากโครงการนี้นะเดินทางถึงญี่ปุ่นก็ไปสร้างความคุ้นเคยกับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะส่วนน้องไมคิวกฤตศักดิ์สิงห์พงษ์ก็ Moto3 นะฮะก็เราได้เชียร์กันนะฮะก้องสมกิจจันทราทีมโรงงาน Honda HRC นะครับไปลอดแล่นอยู่ใน World Superbike มาคราวนี้จะได้แข่งขัน MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะครับการแข่งขันนะเริ่มก็พรุ่งนี้แหละนะฮะแล้วก็ไปถึงสปินเรทแล้วก็เมนเรทสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่ารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังลานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการ พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2500สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสียงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริยราชบรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในสัมชัญ หรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
5: นายชัชชาติ ศรีพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่การเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้า 25-28 สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
7: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า400,000หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อหลังคาเรือน ครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุบสิ้นเชิง200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการ

0: เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่ 5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า 15,000 ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ 15,000 ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
1: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอันประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายโฮเซหลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกลวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ การแข่งขันเทควันโด

0: ประเภทท่ารำพุ้มเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปิน 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรันวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิตสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิตสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาร์ดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต21-13และ12-21หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิทธิ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15ทองอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยากกรำสัสิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ25-19ปริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะค่ำคืนนี้กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมได้ส่งเรื่องสั้นมาเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกผลงานโดยถนอมขุนเพชรค่ะและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราววรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกนะคะก็จะมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบด้วยจะจบลงอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ่าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายยกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าว่าคนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่แบบพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเลือกเอาบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลือไม่ทันเกมเขาหรอกเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ทาสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปะวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทกินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวซีดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก็ปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้เต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังคับแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเลขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้าอุ่มขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแล่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขา3ส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัตย์กับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆลับหายจากลิ้นเท่านั้น2 สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอาแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำพุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่อร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายเขาอดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปะวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขนาดนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็คนที่ไม่อยากให้เขาขวางทางผลประโยชน์เขาน่ะสิอาแปะหมายความอย่างนั้นหน้าของคนหนึ่งลอยมาเขาพลอยชังหลินยังไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อนึกว่าหล่อนอาจมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่เคยปริปากเล่าเป็นครั้งแรกที่เต้ถามตัวเองว่ายังรักเธออยู่หรือเปล่าผู้
ู้หญิงที่มานั่งตรงหน้าในวันที่เขาไม่อยากมองด้วยซ้ำเธอนุ่งยีนฟอกซีดรอยปรุขาตามแฟชั่นเผยผิวเนียนเหนือเข่าเสื้อยืดสีชมพูอ่อนรัดรูปสไตล์เซอร์เอาใจเด็กติสแปลกที่วันนั้นพ่อไม่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นก็ผ่านเกลียดแขนล่ำใหญ่ตอนเธอบอกว่าพ่ออยากจะจ้างให้เขาไปออกแบบดีโนเวทตึกเก่าสมบัติของตระกูลทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เขาเคยเล่าให้หลินฟังเองสร้างพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเก่าเธอแกล้งหรือไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังการพัฒนาถูกเลือกอีกแบบไปนานแล้วเปลี่ยนสีทั้งเมืองเป็นสีเดียวเพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงในการโฆษณาเมืองนี้จะโด่งดังในชั่วข้ามคืนป่วยการที่จะยกหลักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเข้ามาอธิบายคนที่มองเห็นประโยชน์บทบังสุนทรียศาสตร์ผมเป็นนักสะสมจานโบราณนายกเทศมนตรีพูดขึ้นมาบ้างเลยคิดว่าอยากจะขนออกมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมน้ำเสียงบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะอวดตัวย้อนแย้งในตัวเองยังคงเป็นความหมายแท้จริงของชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดอาจตรงข้ามกับความเป็นจริงเหมือนที่เคยเจอมาแต่เต้ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่าการแซงทำเป็นสนใจเมื่อเขาขยายความต่ออย่างผู้รู้จริงว่าสนใจเก็บจานเซรามิกเก็บจานเซรามิกใบแรกจากกงต่อมาจึงตามเก็บจานราชวงศ์จีนหลายชุดล้วนงานศิลปะชั้นยอดบนจานพื้นขาววาดสีน้ำเงินตัดเข้มลายกุหลาบและมังกรเธอคงจะรู้ดีนะราชวงศ์ชิงพัฒนาก้าวหน้ากว่าทุกด้านทั้งทักษะฝีไม้ลายมือรูปทรงเคลือบรูปแบบที่สวยงามกว่า5สีส่วนเนี้ยจานองค์จักรพรรดิหลายใบอยู่ในมือผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพร่ำต่อโชว์หัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคใหม่ต้องการจัดวางโชว์จานให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างง่ายดายพร้อมยกตัวอย่างแบบอันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารูปตึกชิโนยุโรปเปียนที่เขาเคยเดินผ่านบ่อยๆนั่นเองถ่ายเอกสารขาวดำเติมรูปจานด้วยเส้นดินสอเปลอะไปทั่วผมอยากจะเอาจานหลายร้อยใบมาติดเอาไว้ทั่วตึกคนก็จะได้เลือกมุมถ่ายภาพตามสะดวกคงคิดว่าคนมีเงินมีอำนาจคิดทำตามใจตัวเองอย่างไรก็ได้เต้รู้สึกขำกับเทสของนายกพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีรสนิยมแย่มากหากทำอย่างนั้นจะต่างอะไรกับเดินเข้าไปในร้านขายของชำสวนสนุกตลาดนัดแบกกับดินราคาถูกเอาแค่ปัญหาพื้นๆโอกาสที่จานราคาแพงเหล่านั้นจะถูกผู้เข้าชมเดินชนกระแทกแตกเสียหายภายในไม่กี่วันเขาทนข่มใจไม่วิจารณ์ความคิดอันเชยต่ำเตี้ยนั่งพยักหน้าอืออ่อทำทีสนใจฟังการไล่เรื่องจานราชวงศ์อย่างผู้เชี่ยวชาญนานกว่าชั่วโมงรับปากขอเวลานั่งคิดออกแบบนำเสนอเพิ่มเติมภายหลัง5วันถัดมาโทรหาหลินฝากบอกพ่อเขาว่าเขาตัดสินใจปฏิเสธงานเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดหลักที่อาจารย์มาติดแบบเลอะเทอะเปลอะตึกนั้นคุณพ่อของหลินเป็นนักการเมืองคงจะเข้าใจยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างที่เขาว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวง่ายๆตรงไปตรงมาก็ย่อมได้คนอย่างเขาไม่มีชั้นเชิงอะไรซับซ้อนแค่ไม่อยากเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ถูกชาวโลกคนใดหลอกอีก

วันหยุดยาวเพื่อนขาเมาชาวสถาปัตย์ในเมืองหลวงนัดตั้งวงสภากาแฟเฉพาะกิจใต้ถุนคณะกำลังคุยถึงมนุษย์ต่างดาวผู้หลบลี้เมืองกรุงไปไกลชวนแล้วมันคงไม่กลับมาพบพวกเราง่ายๆหรอกคนหนึ่งกล่าวแต่จบสวยไม่ใช่หรออีกคนว่ารายงานข่าวจากพื้นที่เหตุบริษัทสีชื่อก้องโลกรายนั้นยอมเบรกโครงการที่ยอมทุ่มทุนเมื่อพบว่าคนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความสนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรัศสุดหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปลิดแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซ่อขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปเฉาสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
12: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
13: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
12: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
13: ทำความดีเพื่อชาติไทย
14: เพื่อนดูรองเท้าวิ่ง
1: รุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
15: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมช่วงวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มขึ้นขณะที่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งปร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
16: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงบิ๊กแบ็กและเสริมคันดินนอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปุริมประสภาภาครายงาน
9: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
5: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
4: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคสต
5: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์เช็คเรตติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งตะดิ้งตะดิ้งติ้งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม้นี้
8: หายลูกเออบันเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
7: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแนะนำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
8: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
9: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: 90.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนใน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันในรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับก่อนนอนวันนี้ก็อาจจะมีความอกสั่นขวัญหายไปบ้างก่อนหน้านี้นะคุณผู้ฟังครับในช่วง2ทุ่มครึ่งประมาณนั้นก่อนหน้านี้นะเราก็จำเป็นต้องลงเครื่องส่งไปเนื่องจากว่ามีฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าคำรามน่ากลัวทีเดียวนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องแบบมีการยุติการออกอากาศไปชั่วครู่ชั่วยามเดียวหนึ่งนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าในช่วงเวลานี้หลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเราก็กลับมาพบกันกับเพลงดังฟังก่อนนอนครับเริ่มต้นกับอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปจากสุบุญเลี้ยงสุบุญเลี้ยงก็เป็นศิลปินจากอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของการเป็นคนเกาะสมุยนะคุณผู้ฟังครับมีคุณผู้ฟังขอมาก่อนที่จะเข้ารายการ2เพลงด้วยกันนะครับมีอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงที่จะกำลังจะเปิดให้ต่อจากนี้ก็คือขอแค่คิดถึงนะครับจากเรนโบว์นะครับที่มีสายแนะนำมาทาง076-421-055นั่นเองครับฟังผ่านเพจได้นะครับที่เพจเพลงดังฟังก่อนนอนครับ

เพลงดังฟังก่อนนอนนะครับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3ทุ่ม7นาทีถึง4ทุ่มทาง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่านะครับและที่เพจเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันวันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะได้มาเจอกันไหมเพราะว่าฟ้าฝนค่อนข้างจะตกลงมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคือถ้าเป็นฝนอย่างเดียวเนี่ยยังพอว่านะคุณผู้ฟังครับแต่ว่ามันมีแบบฟ้าลั่นฟ้าร้องฟ้าแลบมาด้วยเนี่ยก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าจะมาได้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันไหมนะครับก็ขอให้มีแค่ฝนเนี่ยยังโอเคอยู่แต่ถ้ามีฟ้าแรงๆนี่ก็เกรงเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากที่สถานีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นห่วงที่สถานีเครื่องส่งซึ่งก็ตั้งอยู่บนภูเขาสูงที่ถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็ต้องใช้เวลาในการขึ้นไปดูแลหรือว่าแมนเทนแนนซ์เครื่องส่งด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังขอบคุณดีเจน้ำเปล่าด้วยนะหนึ่งในดีเจของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนก็ฟังกันเองขอกันเองนั่นแหละครับกับโพลิแคทนะครับเป็นเพราะฝนนะครับเข้ากับบรรยากาศดีเหลือเกิน

ช่วงฝนฟ้าตกลงมาต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ฟังครับไปที่เพจของทีลมฟ้าอากาศก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็พยายามปรับให้เข้ากับคนเจนใหม่ๆพยายามเปลี่ยนคำที่มันฟังยากๆเป็นข้อมูลเชิงวิชาการแล้วก็เป็นคำง่ายๆมากขึ้นนะเดี๋ยวลองไปเช็คดูอีกทีวันนี้พูดถึงอะไรกันบ้างนะครับกรมอุตุนิยมวิทยายุคใหม่เนาะก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับคุณผู้ฟังครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงในพื้นที่ในกลุ่มคนทุกเจนเนาะมีล่าสุด1ชั่วโมงที่แล้วมีการอัปเดตนะครับเวลา 19:30 นแผนที่พื้นที่เสี่ยง 4-7 ตุลาคมขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับวันที่4ตุลาคมเนี่ยเขาก็จะมีการทำไฮไลท์อยู่ในโซนของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะวันที่5เนี่ยจะหนักหน่อยจะในโซนภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกวันที่6ก็จะมาหนักทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนะครับถ้าตามภาพนี้เนาะแล้วก็จะมีทางภาคกลางภาคเหนือแล้วก็อยู่ทางบริเวณภาคตะวันออกแล้วก็7ตุลาคมเนี่ยก็จะมีแถบบ้านเราด้วยแหละก็จะมีการนำเสนอข้อมูลนะคุณผู้ฟังครับก็ลองเข้าไปดูได้ในเพจกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้มี1กิจกรรมที่น่าสนใจที่ไปอ่านเจอมานะครับกับกิจกรรมที่คือวันนี้เนี่ยวันที่1นะใครโชคดีบ้างก็บอกเล่ากันมาได้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับวันที่1ก็เป็นการเริ่มต้นสำหรับในระบบราชการก็จะเป็นปีงบประมาณ2570นะครับส่วนคนที่เกษียณอายุราชการไปเนี่ยเขาก็เหมือนกับเรียกว่าหลุดพ้นจากการเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่ในระบบราชการไปแล้วนะครับหลายกลุ่มที่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของส่วนราชการเนี่ยก็จะพบว่ามีการลีฟกรุ๊ปหรือว่าออกจากกลุ่มกันไปทยอยไปบางทีเราก็ใจหายด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็ต้องดูแลสภาพจิตใจด้วยเหมือนกันนะถ้าใครแบบมีความรู้สึกอ่อนไหวกับเรื่องอะไรแบบนี้เนาะบางทีก็ใจหายจริงๆกับคนที่เราอาจจะเคยรู้จักคุ้นเคยแล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นเขาก็หยุดการทำงานไปเพราะว่าเกษียณอายุราชการกันไปวกกลับมาที่เรื่องที่น่าสนใจที่จะนำคุณผู้ฟังไปมีส่วนร่วมสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ของพังงานะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเริ่มเดือนตุลาคมแล้วเนี่ยความคึกคักหรือว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ของฝั่งอันดามันเนี่ยมันจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งก็คือหมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินเนี่ยเขาจะกลับมาเปิดทำการท่องเที่ยวในวันที่15ตุลาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็เห็นกิจกรรมนึงที่เชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจเนี่ยไปร่วมทำความสะอาดพื้นที่เพื่อพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกับกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันนะครับแล้วก็มีการจะทำเป็น QR code ให้ผู้สนใจนั้นไปสแกนแล้วก็เข้าร่วมโครงการกันได้นะครับกิจกรรมก็จะมีเก็บขยะชายหาดเก็บขยะใต้น้ำคืนบ้านให้ปูเสฉวนอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็มีการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าตามอินโฟกราฟิกที่เขาให้มาที่แปะอยู่บนหน้าเพจของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนี่แหละครับมาบอกกล่าวให้ได้ติดตามรับฟังกันอ่ะเอาอีกเพลงนึงแล้วกันนะครับที่มันน่าจะพอไปกันได้กับเพลงก่อนๆหน้านี้ที่เปิดไปนะครับกับเพลงเก่าๆจากยารินดานะครับนี่คือแค่ได้คิดถึงนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการไล่แบบเอาเพลงใหม่ๆมาบ้างให้ได้ฟังกันครับกับช่วงก่อนนอนค่ำคืนนี้ครับ

เป็นเพลงซึ้งๆเศร้าๆเนาะแล้วก็ยิ่งไปดู MV ก็อาจจะเศร้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนมูดแอนโทนของเพลงไปบ้างมากันที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคุณผู้ฟังครับเริ่มแล้วที่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาและก็ในส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยก็จะเป็นฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาพยายามที่จะใช้คำที่แบบไม่ให้มีหน้าโลซีซันนะครับช่วงที่ฝนตกก็จะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงกรีนซีซันที่ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติที่มันมีสีเขียวมีการล่องแพไม้ไผ่มีการล่องแก่งต่างๆกันเนี่ยนะครับเพื่อให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วก็พยายามชูความเป็นเวลเนสแอนด์ทัวริซึมและก็เป็นการเล่นคลื่นนะครับหรือว่าเป็นเมืองแห่งเซิร์ฟเขาหลักเซิร์ฟทาวน์เราก็จะมีเซิร์ฟวิลเลจอยู่ที่เมมโมรี่บีชนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จะมีการแข่งขันเซิร์ฟจากนักแข่งจากทั่วโลกเข้ามาอยู่เป็นประจำอย่างปีนี้ที่ผ่านมาก็ในช่วง 25-26 ที่ผ่านมานี่เองแต่ว่าในช่วงของกลางเดือนนี้ก็จะเริ่มมีการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะเปิดห่วงเดียวกันเป๊ะๆเลยก็คือ15ตุลาคมของปีนี้นะครับเรื่อยไปจนถึง15พฤษภาคมปีหน้านะครับปี6เมื่อปีหน้าก็70แล้วเนาะก็เป็นการเปิดในห่วงนี้เป็นประจำแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเขากำหนดว่าเปิดในช่วงนี้ก็จริงแต่ว่าในแต่ละวันก็จะต้องมีการเช็คด้วยเหมือนกันว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันพร้อมไหมที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทีนี้เขาก็เลยมีการโพสต์กิจกรรมที่น่าสนใจนี้ไว้นะครับก็คือกิจกรรมเก็บเซฟซิมิลันในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับคือก่อนเปิดให้ท่องเที่ยว3วันเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมกันซะก่อนก็จะมีการเก็บขยะชายหาดเก็บขยะใต้น้ำคืนบ้านให้ปูเสฉวนและก็ปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลซึ่งอันนี้คือโดยส่วนตัวเนี่ยเคยไปพักค้างที่หมู่เกาะสุรินทร์ปูเสฉวนที่นั่นคือแบบตัวแบบเบิ่มเลยนะคุณผู้ฟังครับก็คือแบบมีความสมบูรณ์มีความเป็นธรรมชาติเยอะแต่ทีนี้บ้านของปูเสฉวนเนี่ยอาจจะแบบมีการเก็บเปลือกหอยไปโดยอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับทำให้เปลือกหอยมันอาจจะหายากมากขึ้นทีนี้ก็เขาก็เลยมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาด้วยนั่นเองนะแต่ใครที่เป็นสายที่บอกว่าอยากจะไปพักค้างเนี่ยคือค้างได้ที่เดียวก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เพราะว่าที่ซิมิลันเนี่ยไม่ได้เปิดให้พักค้างแรมมานานแล้วเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราไปพักที่หมู่เกาะสุรินทร์ก็จะได้บรรยากาศอีกรูปแบบนึงนั่นเองก็จะแนะนำว่าควรจะไปพักค้างสักครั้งหนึ่งเพราะว่าไปแบบวันเดย์ทริปเหมือนเราเร่งรีบไปทุกอย่างแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ไปพักค้างก็มีเวลาที่จะได้อยู่กับธรรมชาติเยอะๆจริงๆนะครับโครงการเก็บเซฟซิมิลันนะครับเขาจะเริ่ม 7:00 นในการลงทะเบียนณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลัน 7:30 นเรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือทับละมุไปเกาะซิมิลันหรือเกาะ8นะครับ 9:00 ก็เปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะครับ 9:30 ถึง 11:30 กิจกรรมที่เกาะซิมิลันหรือเกาะ8นะครับก็จะมีกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดกิจกรรมทำความสะอาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินเรือใบหินเรือใบนี่ถือเป็นแลนด์มาร์คของเกาะซิมิลันนะแล้วก็จุดตรงนั้นก็จะมีอ่าวเกือกหรือว่าโดนันดักเบย์ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นชายหาดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าจำอันดับไม่ได้แล้วว่าได้อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเวลา 11:30 นก็จะไปยังเกาะ4หรือเกาะเมียงนะครับเกาะเมียงนี้ก็เป็นที่ทำการอุทยานแล้วก็12:00 รับประทานอาหารกลางวันนะครับ13:00ร่วมกิจกรรมที่เกาะเมียงก็จะเป็นการเก็บขยะบริเวณชายหาดกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลกิจกรรมคืนบ้านให้ปูเสฉวนทำความสะอาดเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดหน้าแล้วก็หาดเล็กนะครับกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะนะครับใครที่สนใจแล้วก็มีเวลาในช่วงนั้นเนี่ยนะก็สแกน QR code นะครับเข้าไปที่หน้าเพจของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนชั่นแนลพาร์คแล้วก็จะมีอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับเขาก็จะมี QR code อยู่ตรงด้านขวามือด้านล่างขวามือนะคุณผู้ฟังก็ไปสแกนตรงที่เขาเขียนว่าสแกนมีนะแล้วก็หากมีข้อสงสัยอื่นใดเพิ่มเติมก็สอบถามแชทไปทางหน้าเพจก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่เข้าไปดูแลสิ่งแวดล้อมไม่พูดที่จะเข้ามาเยือนนะครับส่วนผู้ที่จะเข้ามาเยือนก็
ขอให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆด้วยครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปกันต่อกับเพลงที่มันเคยเป็นเพลงของไทยธนาวุฒิแต่ว่าโจอี้ภูวศิษฐ์เขาเอามาทำใหม่กับไม่สมศักดิ์ศรีเนาะก็จะเป็นสไตล์ของโจอี้ภูวศิษฐ์ครับ

0: นี่คือโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับกับเพลงที่ลอยออกมานะครับคือประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนี่เองละมั้งครับแต่ก็ไปแล้ว 12,107 ครั้งนะครับปล่อยออกมา2ชั่วโมงที่ผ่านมากับโจอี้ภูวศิษฐ์กับไม่สมศักดิ์ศรีจีนี่ร็อกและโจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะคุณผู้ฟังครับก็เลือกหมายได้ฟังกันมันก็จะมีหลากหลายทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันกับเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดถึงกิจกรรมของช่วงของการถือศีลกินผักของพังงาที่จัดโดยททท.กันบ้างนะครับช่วงนี้ไปที่เหตุผลมันเยอะเกินจริงๆนะมีเป็นร้อยเหตุผลครับนี่คือร้อยเหตุผล
1: คนที่เคยมีกันผูกพัน
0: เดิมนี่ก็จะเป็นของ

ไปครับกับอีกหนึ่งเพลงที่เราเลือกมาให้คุณได้ฟังกันนะครับก็เป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเหมือนกับปล่อยมาทีเดียวก็พร้อมของโจอี้นะครับปล่อยมาวันนี้ดูไป 6,475 ครั้งแล้วก็คงยอดวิวมันก็คงจะไหลไปเรื่อยๆนะครับก็ไปฟังซ้ำกันได้ถ้าใครชื่นชอบนะครับกับช่องของบ้านแดงเนาะ Genie Rock และFull Music Band Official ครับคุณผู้ฟังครับอยู่กันต่อในช่วงของเพลงดังฟังก่อนนอน 3:47 นาทีกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะใกล้ๆเดือนตุลาคมเนี่ยมีกิจกรรมเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับมีกิจกรรมเรื่องราวการท่องเที่ยวทางทะเลก็เปิดให้เที่ยวแล้วในช่วงกลางเดือนแล้วก็ในช่วงของ 10-18ตุลาคมก็จะเป็นงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดพังงาครับศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืนนะครับที่ศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาก็จะมีพิธีกรรมนะครับพิธียกเสาโกเต้งชมขบวนแห่พระพิธีลุยไฟพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ทั้ง7พิธีเสด็จเคราะห์นะครับใครสนใจกิจกรรมนี้คือแทนที่จะไปสักการะศาลเจ้าอย่างเดียวแล้วเนี่ยเราก็ไปท่องเที่ยวไปด้วยนะครับเป็นการนำเที่ยวและสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาของศาลเจ้าต่างๆในพื้นที่ของพังงานะของภูเก็ตของพังงาเราเองก็ไม่น้อยหน้าภูเก็ตนะแต่ว่าอาจจะเหมือนกับมีการโปรโมทได้ไม่ได้เท่าหรือว่าดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าแต่ว่าจริงๆแล้วในตะกั่วป่าในจังหวัดพังงาในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดพังงาของเราเนี่ยมีศาลเจ้าที่มีความเขาเรียกว่าเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนอย่างมากทีเดียวอย่างที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าก็มีนะครับถ้าเป็นในตัวเมืองก็จะเป็นศาลเจ้าแม่ม้าเจ้าปู่ก็จะมีพิธีกรรมเป็นประจำทุกปีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงจุดบริเวณตรงข้ามศาลเจ้านั้นก็จะเป็นขนมจีนเจ้าอร่อยที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์กันด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ร่วมใจกันนะอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักกัน9วัน9คืนแล้วก็ไปในศาลเจ้าต่างๆก็จะมีเหมือนมันมีสตอรี่ของแต่ละศาลเจ้ากันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ไปพูดคุยไปหาข้อมูลไปพบกับเรื่องราวความศรัทธาต่างๆเหล่านี้กันได้10ถึง18ตุลาคมนี้นะครับติดตามข้อมูลผ่านทางหน้าเพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาครับ

พลงจาก Purpose นะครับแต่ว่ามีการเอามาทำใหม่เหมือน cover นะครับกับศิลปินมาร์คคริสและก็คอปเปอร์ BUS นั่นเองนะคุณผู้ฟังเหลืออีก6นาทีกับช่วงเวลาของเพลงดังฟังก่อนนอนนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราปิดท้ายให้กับอีก1เพลงที่ร้องร่วมกันนะครับกับมีป๊อปปองกูลด้วยเนาะแล้วก็มีกัญชาลีกับจากกันโดยสมบูรณ์นะครับจากกันโดยสมบูรณ์ก่อนในค่ำคืนนี้แล้วก็ติดตามกันได้ใหม่กับรายการเพลงดังฟังก่อนนอนก็จะเจอกันสลับสับเปลี่ยนกันไปดีเจมะตูมดีเจน้ำเปล่าดีเจชัดก็จะมาทำหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับเพลงดังฟังก่อนนอนครับวันนี้ส่งคุณด้วยเพลงนี้แล้วล่ะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านอนหลับฝันดีดูแลสุขภาพเช็คสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานติณยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือ BRP เทเรซามักบานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทางที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2ครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณหมอมะกรด้วยนะเห็นบอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.โรงพยาบาลนะมีรถประจำตำแหน่งคันใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอก็ด้วยกันเลยนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่โรงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: ตัวได้เป็นผอ.ยัง
3: ได้เป็นผอ.โรงพยาบาลสนามฮะ
2: เห็นเมื่อเปลี่ยนรถเลยเราเปลี่ยนรถเลยเหรอ
3: ผู้คันเบลเลอร์เลยฮะมีคนขับด้วยครับ
2: โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับ
3: ยอดครับ
2: มากันน้ำมากันน้ำด้วยใช่ไหม
3: มากันน้ำเลยฮะ
2: โอ้โชคลาภมากันน้ำ
3: แต่พี่ก็พูดไปจริงๆวันนี้ต้องบอกคุณหมอมาก่อนผู้ประสบภัยฮะครับผม
2: โอ้โหหนักจริงเนาะหนักจริงเนาะปีนี้หนักจริง
3: ๆสุดยอดเลยฮะ
2: ครับ
3: ผมนะฮะแต่ก็นะมันก็อย่างนั้นคือตอนนี้เป็นห่วงทั้งโรงพยาบาลเป็นห่วงทั้งตึกฮะตึกเจ้าพระยา
2: ครับ
3: โรงพยาบาลนี่หูเสียหายเยอะฮะโรงพยาบาลเจ้าพระยา
2: ต้องปิดโรงพยาบาลเลยเนาะ
3: ตอนนี้ปิดบริการเลยครับ
2: ปิดบริการเลย
3: เพราะว่าเอาคนไข้ออกหมดนะฮะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวไฟจะไม่มีน้ำจะไม่
2: ม
3: ีนะครับตอนนี้ต้องทางภาคตะวันออกก็ช่วยกันรับคนไข้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพง
2: ศ์
3: นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะฮะพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงนะครับท่านให้ความกรุณามากแล้วก็พี่ๆทหารนะฮะท
2: ั้
3: ง
2: ฝ่าย
3: อินทรีย์เลยฮะ
2: โอ้
3: ตอนนี้เราโอ้โหผมไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้คือพี่บรมที่ดูอบพยพทุกอย่างทั้งโรงพยาบาลอ่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาก
3: ภายใน3วันน่ะภายใน3วันน่ะ
2: โอ้โห
3: มันทำให้ผมนึกถึงแบบสงครามอ่ะเพราะว่าสงคราม
2: นี่มันเหมือนซ้อมรบซ้อมสงครามมันก็ไม่ในตัวเลยเนี่ย
3: เหมือนจะอพยพแบบว่าหนีว่าจะมี
2: ทิ้งระเบิด
3: จะปิดสงครามมาใช่แล้วต้องแบบว่าให้ออกไปภายในเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดน
2: ระเบิด
3: ระเบิดนะฮะก็เพิ่งเคยเห็นภาพแบบนี้นะฮะอยู่ตรงนั้นครับผม
2: ครับเหนื่อยแน่เนาะ
3: ครับ
2: เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนครับ
3: เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือตึกเจ้าพระยานี่แหละ
2: โอ้ตึกที่แบบดูแลกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5
3: เพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเข้าไปข
2: ้
3: างในแล้วก็ตึกการสร้างตึกเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีตอกเสาเข็มอะไรเงี้ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้นะฮะเอาเป็นไม้มาวางแบบเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ความแข็งแรงของปูน
2: เหมือนกับเอาซุงมาวางเป็น
3: ใช่
2: เป็นแบบเสาเข็ม
3: ครับ
2: แต่ไม่ได้ตอก
3: ครับก็พยายามที่จะกู้กันอยู่ตอนนี้ครับผมนะฮะ
2: ครับ
3: ก็หวังว่าจะผ่านไปนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมเข้าใจแล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นอย่างไร
2: เป็นอย่างไรเข้าถึงหัวอกเลย
3: ครับผม
2: ครับผมแล้วตัวบ้านคุณหมอที่กบิลบุรีเป็นไงบ้าง
3: อ๋อก็เรียบร้อยดีฮะไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเนาะกบิลบุรีปกติท่วมประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
3: ท่วมประจำแต่ปีนี้มันหนักกว่าเดิม
2: อ๋อโอเคครับโอเคแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่ตัวเมืองปราจีนบุรีหนักที่สุด
3: หนักที่สุดฮะตอนนี้ยังปิดบริการนะครับ นะฮะ
2: ครับผมน้ำก็ลดลงมานิดเดียวเองนี
3: ่นิดเดียว
2: มันจะมีน้ำไหนมาอีกไหมเนี่ย
3: ก็ถ้ามันไม่มีฝนตกอีก
2: จากเขาใหญ่น้ำที่มาท่วมปราจีนบุรีเนี่ยมาจากไหนมาจากกระบินมาจากสระแก้ว
3: จากสระแก้วทางสระแก้ว
2: แล้วก็มาจากเขาใหญ่ใช่ไหม
3: เขาใหญ่ส่วนหนึ่งฮะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากทางนู้นนะจากทางสระแก้วนะ
2: มันมีภูเขาทางด้านสระแก้วใช่ไหมเป็นแม่น้ำอะไรเป็นน้ำอะไรจะน้ำฝน
3: ก็มาลงมาจากเขาแล้วก็
2: บ่ามาม
3: ันเป็นทางลาดมันเป็นทางน้ำของเขาอยู่แล้ว
2: เป็นทางน้ำของเขาโอ้ไม่ได้มาแบบแม่น้ำหลักๆแต่มันลงที่แม่น้ำอยู่ดี
3: ลงมาอย่างนั้นเลย
2: โอเคแล้วมันตกเยอะตกหนักด้วย
3: ใช่คร
2: ับแล้วมันขึ้นเร็วมากเลยใช่ไหม
3: เร็วมากเลยฮะมาแบบว่าผมมาอยู่วันเสาร์ปุ๊บวันอาทิตย์กลับไม่ได้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้ขึ้นเป็นเม็ดๆเลยว่างั้นเถอะ
3: มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมาช่วยกันกันน้ำ
2: อุด
3: แต่ว่า
2: อุดสูบ
3: ได้เห็นพยายามของมนุษย์นะ
2: ที
3: ่ชนะธรรมชาติและความร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้ว่าสุดท้ายธรรมชาติก็ชนะอีกที
2: มันชนะเราบ้างเราชนะมันบ้างนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าความหนักขนาดไหนหนักเกินความสามารถเราก็แพ้หนักน้อยกว่าความสามารถเราก็ชนะมัน
3: ครับ
2: ครับครับเชิญเชิญต่อเลยครับเชิญครับ
3: งั้นไปดูข่าวสุขภาพกันนะอันนี้มีงานวิจัยที่อยากจะลองให้ทดลองกันดูนะฮะถ้าใครยังไงก็มาบอกด้วยนะเขาบอกว่ากลิ่นสะดือบอกโรคได้นะครับ
2: ฮะ
3: กลิ่นของ
2: สะดือเนี่ยเหรอ
3: ใช่ฮะ
2: แล้วคุณหมอไปดมกลิ่นสะดือใครมาบ้างอ่ะ
3: พบเบาะแสโรคพาร์กินสันและสมองถดถอยนะฮะครับผม
2: ครับ
3: ก็คือที่มาที่ไปเนี่ยนะครับมันมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Report นะครับพบว่ากลิ่นที่เก็บจากสะดือผิวหนังบริเวณสะดือเนี่ยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างคนที่สุขภาพดีผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับนะฮะก็คือพวกความจำถดถอยนะครับโดยที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีลายเซ็นของกลิ่นนะครับโดยว่ากลิ่นตัวของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากเหงื่อเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีไขมันจากต่อมไขมันนะฮะเหงื่อจุลินทรีย์สารเคมีอีกเล็กน้อยเลยนะครับซ
2: ึ่
3: งมันจะรวมๆเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะฮะหรือโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลนะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับก็นักวิชาการตั้งคำถามว่าถ้าโรคบางชนิดเนี่ยทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือองค์ประกอบของสารบนผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจะตรวจพบความแตกต่างนั้นผ่านกลิ่นหรือไม่นะครับโดยงานวิจัยพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณโจนไมซ์นะครับหญิงชาวสกอตแลนด์เนี่ยที่มีประสาทรับกลิ่นที่ไวเป็นพิเศษเนี่ยก็จะสังเกตว่ากลิ่นตัวของสามีและคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะได้วินิจฉัยเป็นโรคพาร์กินสันนะครับก
2: ็
3: เป
2: ็
3: นจุดเริ่มของการศึกษานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยของ University of Manchester นะครับได้ศึกษาไขมันของผิวหนังของผู้ร่วมวิจัย64คนเนี่ยนะฮะก็พบว่าคนมีโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารที่ระเหยออกจากผิวที่แตกต่างคนที่ไม่ได้เป็นนะฮะนะครับก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้ส่วนในงานวิจัยของ Scientific Report เนี่ยก็เอามาขยายความต่อแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่3จุดนะฮะก็คือด้านหน้าของโครงจมูกสะดือแล้วก็ใบหูนะครับที่เลือกบริเวณเหล่านี้เพราะว่าจุดนี้มักจะสัมผัสกับน้ำหอมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้น้อยกว่าอันอื่นนะฮะก็คือคนเราจะมีกลิ่นตัวแรงๆมาจะมาจากตำแหน่งนี้นะโดยการศึกษาวิจัยเนี่ยได้เอาผู้เข้าร่วมวิจัย24คนแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6คนนะฮะได้แก่พาร์กินสันภาวะบกพร่องทางการรู้คิดนะฮะและติดเชื้อโควิดและคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็เอาไปนำตัวอย่างที่เก็บเนี่ยไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เบสโฟโตอะคูสติกสเปกโทสโคปนะฮะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของสารระเหยต่างๆนะครับซึ่งก็พบว่านะครับตัวอย่างที่เก็บจากจมูกใบหูและสะดือก็จะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันระหว่างคนมีสุขภาพดีและผู้ป่วยพาร์กินสันรวมทั้งผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสะดือเนี่ยจะชัดที่สุดฮะสะดือในกลุ่มพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของ สารระเหยที่แตกต่างกันมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์จากการดมกลิ่นนะฮะที่เป็นจับต้องไม่ได้เอามาวัดมาเป็นจากเป็นตัวสารเคมีนะครับที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นนะฮะยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นได้ว่าคนนี้เป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่านะฮะก็เอามาเอาลองไปดมๆกันดูฮะว่ากลิ่นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันหลังเจอคนไข้พาร์กินสันผมจะขอลองดมดูบ้าง
4: ขอลองดมดูสักหน่อยดิ
3: เปิด

0: จะใจสู้จริงๆแล้วโอเคครับ
1: มันไม่มีที่ไปอ่ะต้องไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรกินครับผม
0: แล้วคุณหมอตอนนี้พักอยู่ที่ไหน
1: ตอนนี้
0: ในค่ายป่ะ
1: กลับฮะตอนนี้กลับมานอนโรงพยาบาล
0: อ๋อกลับมานอนที่ในตัวโรงพยาบาลยังพอกลับมานอนได้เน
1: า
0: ะ
1: นอนในโรงพยาบาล
0: โอเคโอเคเชิญครับโอเคครับต่อครับ
1: ไปดูพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอุปกรณ์การแพทย์เสียเนาะนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ที่เจ๊งเลยโรงพยาบาลเจ้าพระยาคือซีทีสแกนนะ
0: โอ้
1: เพราะว่ามันเข้าไปหมดเลยตอนนี้
0: น้ำเข้าไปในระบบหมดเลย
1: ใช่จริงๆ CT โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยมี2เครื่องนะฮะแต่ว่าน้ำเข้าหมดแล้วฮะตอนนี
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: เพราะนั้นก็เลยจะชวนคุยนิดนึงนะฮะว่าสมมุติเราไม่มี CT เนี่ยนะฮะแล้วเราจะแยกว่าคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบกระแตกได้ยังไง
0: อันนี้สำคัญตีบแต่ถ้าแยกไม่ออกนี่ลำบากเลยครับ
1: มันมีวิธีพอแยกได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ใช้ CT สแกนนะฮะนะครับก็เฉลยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าแยกชัดๆได้ไม่มีครับไม่มีนะฮะ
0: ถ้าจะให้แยกชัดๆเลยโอ้นี่ตีบอันนี้แตกถ้าว่าวิเคราะห์ไม่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยทำไม่ได้
1: มัน
0: แยกไม่ได้แยกไม่ได้โอเค
1: แต่ว่ามันมีอาการอะไรบางอย่างที
0: ่พอเป็นจุดสังเกต
1: อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้ประโยชน์สมมติว่าเราประสบเหตุนะครับเห็นคนที่เป็นเนี่ยจะพอบอกได้คร่าวๆ
0: บอกเบื้องต้นได้อาจจะ
1: ตีบหรือแตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไปซีทีสแกนอยู่ดี
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะฮะว่าอาการแบบไหนที่จะไปทางตีบมากกว่าแบบไหนจะไปแตกมากกว่านะครับ
0: ครับ
1: ปูพื้นก็คือว่าCT สแกนคืออะไรนะฮะ CT สแกนเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแบบมาจากหลายทิศทางนะครับเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะแต่ใช้รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยวิ่งเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับแล้วมันจะแปลภาพออกมาเป็นรูปแบบของเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเนื้อสมองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้ละมาเป็นตัววินิจฉัยนะฮะว่ามีเส้นเลือดตีบอุดตันมีเส้นเลือดแตกมีก้อนเนื้องอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวภาพรังสีให้เราเห็นนะครับทีนี้สโตรกเนี่ยนะครับมันจะมีอาการที่เราท่องกันใช่ไหมฮะพูดลำบากนะฮะ
0: ปากตกยก
1: แขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นอาการที่เป็นอาการของสโตรกจะเป็นอย่างเฉียบพลันเลยนะครับเพราะว่าเส้นเลือดเวลามันเกิดอุดตันหรือแตกขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแบบเนี้ยอย่างเฉียบพลันนะฮะพูดลำบากก็คือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะปากตกหรือหน้าเบี้ยวไปแถบหนึ่งมุมปากตก
0: อ่
1: อนแรงก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับเช่นด้านซ้ายก็ทั้งแถบด้านขวาก็ทั้งแถบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งเส้นเลือดสมองตีบและแตกนะครับคือโดยอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดลำบากแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกรวมทั้งพวกชาครึ่งซีกด้วยนะชาครึ่งซีกเนี่ยนะครับมักจะเป็นร่วมกันฮะมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันไปโดนเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นไอ้พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นเนี่ยมันแยกไม่ออกนะว่าจะเป็นตีบหรือแตกต้อง CT สแกนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตเหมือนกันคือเราจะมาดูอาการอื่นร่วมฮะอาการอื่นร่วมที่มักจะเป็นจุดสังเกตที่อาจจะแยกว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่านะครับด้วยความที่เวลาเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันเหมือนน้ำท่วมอะฮะนะครับเวลาเลือดมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีมวลนะฮะมันหนักมันเป็นของหนักนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันอุดตันเนี่ยมันเหมือนน้ำแล้งนะครับคือน้ำท่วมปุ๊บท่วมมาทันทีก็เต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าน้ำแล้งเนี่ยมันอุดตันปุ๊บเนี่ยหญ้ามันไม่ตายทันทีนะฮะมันจะค่อยๆแห้งทีละนิดนะเพราะฉะนั้นเวลาแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่านะครับเวลาเลือดมันออกมาในสมองมากขึ้นเนี่ย

0: มันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงดันในกะโหลกที่สูงนะครับพอมันเกิดแรงดันในกะโหลกที่คือมันเหมือนกับสมองเราอยู่ในโพรง อยู่พอดีพอดีมันเนี่ยเนาะพอมีน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมีมวลเข้าไปมันก็จะเริ่มมีการกดเบียดนะฮะเริ่มมีการกดเบียดพื้นที่ยิ่งคับแคบอยู่นะฮะมันก็จะทำให้มีแรงดันในกะโหลกที่สูงนะฮะเพราะนั้นอาการลำดับแรกเลยนะฮะสำหรับเส้นเลือดสมองแตกถ้าเอานี้วงเล็บว่าในกรณีที่มันแตกใหญ่ๆนะแตกใหญ่ๆนะครับคนไข้จะปวดหัวครับนะครับมันจะปวดหัวแบบปวดตื้อๆปวดรัดๆแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับจะปวดแน่นๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวนะอันนี้ต้องแยกก่อนเดี๋ยวพอพูดไปว่าปวดหัวแล้วจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วจะไปกลัวแตกตื่นกันคืออันนี้ต้องร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทด้วยนะพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นอ่ะถ้าเป็นตกแหละใช่ไหมแต่ถ้าปวดหัวมากเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกได
1: ้
0: เพราะว่ามวลมันเยอะนะมันมีเลือดทำให้แรงดันในกะโหลกสูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้อันแรกนะฮะข้อที่สองครับข้อที่สองคือมักจะมีคลื่นไส้อาเจียนอันนี้จะเป็นอาการต่อเนื่องจากแรงดันในกะโหลกที่สูงเหมือนกันนะฮะเวลาแรงดันในกะโหลกที่สูงเนี่ยอาการก็จะมีอาการอาเจียนแล้วอาเจียนก็มักจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวคืออาเจียนพุ่งนะฮะจะอ้วกแบบรุนแรงเลยนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนี่เป็นอาการที่สองนะครับที่อาจจะเป็นจุดสังเกตและอาการที่สามครับคืออาการซึมหมดสตินะฮะหรือชักตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วนะฮะซึมเลยซึมมากนะครับหรือบางคนมีอาการชักเก่งมากมากเนี่ยนะครับเพราะต้องสงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าเส้นเลือดสมองตีบนะครับนะก็จะเป็นสามอาการเนี่ยฮะปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ซึมนะครับมักจะเป็นสามอาการนี้ที่เป็นจุดสังเกตว่าถ้ามีพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นแล้วถ้ามีอาการสามอาการนี้ร่วมด้วยเนี่ย
1: โอกาส
0: จะเป็นเส้นเลือดของมากกว่านะครับแต่ก็ตามอย่างเช่นนะฮะมันแยกกันไม่ได้
1: 100%
0: นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งให้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าแบบเนี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคนไข้เนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบหรือแตกใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราจะคิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นตีบไว้ก่อนเหตุผลก็คือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยแล้วคุณมาเร็วนะเราสามารถให้ยาสลายริ่มเลือดได้มาเร็วเนี่ยในที่นี้ก็คือมาก่อน4ชั่วโมง30นาทีนะฮะ
1: 4ชั่วโมงครึ่ง
0: ใช่4ชั่วโมง
1: ยิ่งเร็วที่สุดยิ่งเร็วกว่านั้นยิ่งดีที่สุด
0: ยิ่งกว่านั้นยิ่งดีถึงโรงพยาบาลภายใน30นาที15นาทีดีนะครับคือเราจะคิดไว้ก่อนว่าคนไข้แบบเนี้ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไว้ก่อนเพราะถ้าเป็นตีบแล้วเรารีบจัดการเวลาทันนะแล้วให้ยาสลายริ่มเลือดทันนะคนไข้จะได้ประโยชน
1: ์
0: แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดสมองแตกอ่ะทําซิกดีมาเป็นเส้นเลือดสมองแตกก็ค่อยไปแมเนจอย่างอื่น
1: ก็ว่ากันไปทีนึง
0: ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในภาคประชาชนนะครับต้องทราบเลยว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับกด1669หรือว่าเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: เข้าได้เลยเอกชนก็เข้าได้ใช่ไหม
0: มันได้ฮะมันจะมีระบบรูปแบบของการจ่ายเนี่ยฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็เอามาฝากนะครับว่าเป็นจุดใช้แยกกันนะครับแต่ว่า
1: ไม่
0: เลยนิดนึงนะฮะชาวปาจีนตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นสโต๊กกันนะฮะ CT เสียนะฮะ CT ไม่มีนะฮะครับผม
1: ของโรงพยาบาลค่ายมี CT ไหม
0: โรงพยาบาลค่ายก็เสีย3วันครับ
1: โอเคครับ
0: ดูแลตัวเอง
1: ครับผมพักเลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับคุณหมอก็ต้องมาเฝ้าโรงพยาบาลต่อนะต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆน้ำท่วมอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะต้องคอยตรวจตราสอดส่องนะครับแล้วก็ต้องไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะค่ายจักรพงษ์ด้วย ให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอให้กำลังใจคุณหมอนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆต่างๆนะเดี๋ยวหลังเบรกก็หลังเบรกเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะฮะถ้ามีคำถาม02-290-0473เบอร์เดิมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้วันนี้คืนนี้กับคุณหมอมากรขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหลังเบรกเจอกันนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้ว1สายนะครับจากไหนครับฮัลโหลแทนแทนโทรศัพท์อยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังอ๋องั้นโอเคครับผมญาติปลดล็อกเนาะอ่ะวางสายไปแล้วนะครับแถวงามวงวานยังมีน้ำท่วมอยู่เพราะว่าฝนตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับใครไปเดมองามวงวานหรือว่าพันทิพย์งามวงวานก็ระวังนิดหนึ่งนะยังมีน้ำอยู่บ้างนะครับโอเคครับจากไหนครับ
5: สวัสดีครับคุณบรรลมจากชัยภูมิครับผม
4: ชัยภูมินะเชิญเลยครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับคุณหมอที่คุณหมอพูดมาก็ถือได้ว่ามีความรู้ดีนะครับให้ได้ความรู้ดีครับวันนี้ไม่มีปัญหามาถามนะครับแต่ว่าอยากจะมาขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่วิกฤตเรื่องทุกข์ภัยน้ำท่วมตอนนี้นะครับ
6: ขอบคุณนะ
5: โรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับคิดถึงคุณหมอทุกท่านคิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่มาดำเนินรายการอยู่ตรงนี้ก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รายการของคุณหมอบรรลมก็ขอให้บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์สานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับทรงปกปักรักษาให้สิ่งที่เลวร้ายได้ผ่านไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วก็ชีวิตของคนไทยทุกคนครับผม
6: ขอบคุณมากครับ
4: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับฮะโอเคครับมีสายอื่นที่รออยู่โทรได้เลยนะครับวางสายเรียบร้อยแล้วรับสายทีละท่านนะครับให้การปรึกษาคุยกับคุณหมอมาก่อนนะครับจากไหนครับ
7: จากสมุทรสาครชาญค่ะ
4: เชิญเลยครับ
7: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้จะไม่ขอถามอะไรค่ะจะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสำหรับคุณหมอประกรณ์ด้วยนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
7: ถือว่าเห็นใจมากเลยค่ะนะคะฟังแล้วก็คิดถึงคนที่เขาโดนน้ำท่วมมันเนาะแล้วก็ทำให้เราเศร้าใจนะคะตอนนี้ข ขอให้คุณหมอทุกท่านนะของอภัยภูเบศเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะในช่วงนี้ก็น้ำท่วมก็ทนไปก่อนนะคะก็ไม่รู้จะว่าไงไงพี่พีมันเครียด
4: โอเคให้กำลังใจ
7: ให้กำลังใจ
4: โทรให้สมัยกำลังใจเนาะ
7: แล้วคุณมาลงเป็นไงบ้างล่ะคะ
4: ผมก็ไม่เป็นไงครับปกติครับไม่เป็นไรบ้านก็รอดยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับแต่เดินทางลำบากนิดนึงครับ
7: คุณหมอจริงๆนะคะคุณหมอ
6: ครับ
7: ผมก็เครียดนะเวลา
4: จะไม่ต้องเครียดครับอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะ
7: ไม่
4: ปล่อยปล่อยวางบ้าง
7: เรื่องอะไรหลายๆเข้ามานะมันเครียด
4: ครับเข้าใจเข้าใจแต่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเนาะโอเคครับ
7: รักกันเพราะเราคนไทย
4: ใช่ดูแลกันช่วยเหลือกันทำให้เต็มที่ครับโอเคครับโชคดีครับ
7: ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะ
6: ครับ
7: สวัสดี
4: โอเคครับขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาถามได้เลยนะท่านที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องราวสุขภาพคุณหมอยินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
8: จากอุตรดิตถ์จ้า
4: เชิญครับ
6: ครับผม
8: อยากถามคุณหมอหน่อยค่ะ
6: ครับผม
4: ถามได้เลยครับ
8: คุณหมอฟังอยู่ไหมคะ
6: ครับฟังอยู่ครับผม
8: จ้าคือป้ามีปัญหาเรื่องเลือดสมองตีบนะคะ
6: ครับ
8: แล้วทีนี้มันเพิ่งแตกไปรอบที่3นะคะแล้วทีนี้หมอว่ารอบนี้มันไม่แตกมันตีบหมอว่าเนาะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาไปนอนอยู่ที่นู่น3คืนแล้วทีนี้คุณหมอเขาใส่นั่นน่ะให้เขาใส่ยาอะไรนะล้างไขมันในหลอดเลือดอ่ะเขาก็ขับออกทางปัสสาวะแล้วทีนี้ป้าเริ่มมาแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาแน่นหน้าอกตลอดเอามาแน่นหน้าอกแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลอำเภอเขาอันตราซาวด์ดูว่าในระบบหัวใจนั่นมันเต้นผิดจังหวะเพราะว่านะมันเต้นผิดจังหวะนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณหมอ
6: ครับหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือมันเต้นไม่สม่ำเสมอนะฮะก็ปกติหัวใจก็จะเต้นเป็นจังหวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าผิดจังหวะบางทีก็เร็วไปบางทีก็ช้าไปบางทีก็เต้นรัวปกติเนี่ยถ้าเป็นสโตรกก็ต้องระวังพวกหัวใจเต้นเต้นรัว
8: เพราะว่าเป็นสโตรกอยู่แล้วค่ะ
6: ครับผมครับก็พบได้ครับ
8: แล้วมันจะเป็นอะไรไปมากไหมคะ
6: ก็ต้องมาประเมินฮะต้องมาประเมินว่าไอ้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกี่ยวหรือมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดสโตรกไหมถ้ามันมีความสัมพันธ์กันก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ
8: คุณหมอเขาให้ยาต้านกรดเลือดมาเขาเปลี่ยนจากเอสไทลินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาใหม่ให
6: ้เขาให้กินยาชื่อ
8: เป็นถึง3ครั้งแล้วค่ะ
6: เขาให้กินยาชื่ออะไรครับ
8: มันเขาบอกเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้เป็นนี่ป้าไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นชื่อยาอะไรนะ
6: แต่
8: มันเป็นเม็ดใหญ่กว่าเอสไทลินค่ะ
6: แต่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดใช่ไหมฮะ
8: เออหมอบอกว่าเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวใหม่ให้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดก็ว่านะ
6: โอเคครับผมก็แสดงว่าเขาให้ตัวที่มันแรงขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดซ้ำอะครับ
8: ค่ะ
6: คร
8: ับ ขอบคุณคุณหมอมากนะคะเขาแสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์หมอ
6: โอ
8: ้
6: โหไม่โรงพยาบาลสนามนะไม่ใช่โรงพยาบาลของจริงครับผม
4: อันนี้ชั่วคราวเป็นพอโรงพยาบาลสนามชั่วคราวครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เป็นจริงนะค่อยอุปพรให้เต็มที่เลยเนาะโอเคครับ
8: จ้า
4: ครับก็ตรงนี้เคลียร์แล้วนะพอเข้าใจแล้วโอเ
8: ค
4: โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับต่อครับเชิญเลยฮะท่านที่รออยู่ดีอย่างนี้ดีครับมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแล้วถ้ามันไม่ได้ละข้อความอธิบายที่กระจ่างมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแล้วก็สามารถจะได้ไปดูแลตัวเองพัฒนาในการที่จะปฏิบัติตัวเองต่อไปได้นะครับสายนี้จากไหนครับ
9: พิษณุโลกค่ะ
4: เชิญเลยครับ
9: ให้กำลังใจคุณหมอนะคะ
6: ครับ
10: ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
4: ครับครับไม่มีคำถามใช่ไหมครับไม่มีคำถามใช่ไหมจ๊ะ
10: ไม่มี
4: จ
10: ้
4: าขอบพระคุณมาก
10: ใจคุณหมอค่ะ
4: จ้าขอบพระคุณมากจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อเลยครับครับเชิญครับกำลังใจเราก็รับมีคำถามมีขอคำปรึกษาเราก็ยินดีนะคุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับถึง5ทุ่มนะครับถึง5ทุ่มแล้วก็วันนี้ไม่มี Facebook นะคุณหมอต้องไม่พร้อมนะเพราะว่าโรงพยาบาลน้ำท่วมและอุปกรณ์ก็ลำบากนะครับก็เข้าใจกันเนาะก็มาฟังคลื่นหลักของเรานะฟังออนไลน์ก็ได้นะ AM FM พร้อมจากไหนครับ
11: พ่อจาก
4: ตะเยา
11: ค่ะ
4: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์แล้วก็หลบพัดลมนิดนึงหลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาทางโทรศัพท์มันจะเสียงพัดลมมันเข้ามาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อย่าให้ถูกพัดลมมันจะฟังไม่ชัดอ่ะเชิญถามได้เลยครับ
11: ค่ะจะรบกวนถามคุณหมอว่าไอ้ยายน่ะเป็นแบบว่าเกล็ดเลือดต่ำแต่ไปหาหมอรักษา1ปีหมอให้กินยาครบ1ปีแล้วแต่ก็ว่าเกล็ดเลือดขึ้นมาปกติแล้วแต่อาการหน้ามืดบางทีหน้ามืดวูบไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดจากอะไรคะ
6: ข้อแรกคือหน้ามืดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดนะฮะ
11: คือ
6: ถ้าหมายถึงเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะไม่ใช่เม็ดเลือดแดงไงถ้าเป็นเกล็ดเลือดมันแค่ทำหน้าที่ให้เลือดมันแข็งตัวเป็นปกติเพราะนั้นหน้ามืดเนี่ยต้องดูอย่างอื่นครับคุณป้าครับส่วนใหญ่อาการก็ต้องมาประเมินซีดไหมถ้าไม่ซีดก็มักจะเป็นเรื่องของระบบการลำเลียงเลือดจากหัวใจขึ้นไปสมองส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความเสื่อมถอยฮะความเสื่อมถอยอายุมากระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาโรคหัวใจจริงๆครับครับ
11: วันนั้น28กันยาผ่านมานี่ยายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพะเยาค่ะเขาเจาะเลือดแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ไอเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่าปกติหมดเจาะเลือดก็ว่าเลือดก็ไม่มีผิดอะไรก็เหมือนว่าปกติอย่างนี้ค่ะ
6: คร
11: ับ ก็แต่เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นถ้ามันเป็นมันจะมืดแบบดูคนไม่ชัดเราจะมัวทีนี้มันจะเหมือนถ้าเราปล่อยไว้นานเราไม่นั่งลงมันเหมือนจะเซจะล้มนะคะคุณหมอ
6: ก็คือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเองครับคุณป้าครับเป็นเรื่องหลอดเลือดที่เสื่อมระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมหรือบางทีก็มีตัวกระตุ้นเข้ามาที่ร่างกายปรับตัวไม่ได้พักผ่อนไม่พอ อากาศร้อนขาดน้ำนะฮะพวกนี้เป็นตัวให้มีอาการหน้ามืดง่ายครับก็ต้องระวังเอาคือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกตินะคือถ้าเชื่อตามที่คุณบอกว่าทุกอย่างปกติก็การจัดการอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ครับผมเราต้องปรับตัวและระวังตัวเอาครับผมครับ
11: ค่ะแต่ก็อีก3เดือนเดือนธันวาหมอตัวนัดไปตรวจไอ้เจาะเลือดดูอีกครั้งนึงค่ะ
6: ครับครับ
11: มันเกิดจาก
6: เขาน่าจะตามเรื่องเกล็ดเลือดมากกว่านะค
4: ิ
6: ดว่าใช่ไหมฮะครับ
11: ค่ะไอ้ที่หน้ามืดเวียนหัวมันจะบูบไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดใช่ไหมคะ
6: ไม่เกี่ยวฮะเกล็ดเลือดมันเกล็ดเลือดมันไม่ใช่เม็ดเลือดแดงครับผมตัวอย่างฮะ
11: อ๋อค่ะ
6: ครับ
11: ค่ะงั้นก็รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะ
4: โอเคเคลียร์เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
11: ขอบคุณค่ะ
4: ของ ที่ผู้ฟังได้เมื่อคืนวันอังคารรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิกับโรงพยาบาลหยุดสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มส่งของให้ได้นะครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับแจ้งข่าวนิดนึงร้านเพศนิตยาที่พันทิพย์งามวงศ์วานเปิดปกตินะครับเปิดปกติชั้น7พันทิพย์งามวงศ์วานนะครับสายนี้จากไหนครับ
12: ฮัลโหล
4: เชิญครับเชิญครับคุณหมอม
12: าก
4: รฟังอยู่ครับ
12: โทรมาให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาค่ะคือมีความคิดว่าคนเราต้องมีสติเป็นที่พึ่งพาปัญญาเป็นที่อาศัยแต่เราไม่เจอเราก็ไม่รู้นะคะป
4: ั
12: ญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยแต่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ดิฉันทำมาหรือว่าคนในโลกนี้ที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำมาเนี่ยจงเป็นพลวะปัจจัยประคองป้องกันปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งคุณหมอบางคนคุณบรรลมขอให้มีชีวิตที่สามารถใช้สติปัญญาของเราเนี่ยช่วยเหลือพาตัวเองไปได้แล้วก็ขอให้คุณพารักษาเทวดาทุกคนทุกชีวิตนะคะ
4: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
12: แล้วก็ฉันก็ติดตามฟังปัญหาแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยคือว่า
4: ถามได้เลยครับถามได้เลยครับถามได้เลยครับ
12: คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจจะฟังอะไรเนี่ยทำไมเราหลับไปอย่างง่ายดายดิฉันมีปัญหาคือนอนหลับง่ายเกินไปอะค่ะ
4: โอ้โหโชคดีจังเลยนะนี่เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่ง
12: จะรอฟังคุณหมอกับคุณบรรลมเนี่ยคือชอบฟังมากแต่มีปัญหาอย่างเงี้ยมาหลายอาทิตย์แล้วคือพอจะฟังแล้วคุณพูดอะไรไม่รู้แล้วบอกคุณหมอมาก่อนอะเป็นผู้อำนวยการดิฉันก็ยินดีนะคะแต่ว่าดิฉันก็หลับไปเลยไม่รู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกันแล้วดิฉันเพิ่งตื่นตอนที่ว่าคนให้กำลังใจพวกคุณดิฉันแบบคือเครียดมากคือหนูอยากจะฟังทำไมหนูไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ่ะเดี๋ยวเราฟังคุณหมอวิเคราะห์นิดหนึ่งเชิญครับ
6: ก็คือถ้าง่วงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อธิบายอย่างเดียวว่าจริงๆคุณพี่ก็เพี้ยนอะไรครับง่วงก็หลับ
12: ไม่ใช่ค่ะดิฉันไม่ได้เพี้ยเพราะว่าดิฉันแบบได้พักผ่อนทั้งวันนะคะแต่ถ้าได้ฟังเสียงอะไรที่เราว่าเราชอบหรือว่าเสียงพระอะไรเนี่ยเราจะหลับไปเลยอะค่ะ
4: โอ้จะสบายใจจะสบายใจแล้วก็หลับไปเลย
12: เหมือนว่าคุณหมอมากรหรือคุณบรรลุอะไรเนี่ยหรือว่าโฆษกอะไรที่เราชอบเราตั้งใจจะฟังคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราก็หลับอะค่ะแต่ว่ามีความเครียดว่าถูกจะฟังขอโทษนะคะทำไมไม่ได้ฟังว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเครียดแล้วดิฉันยังปรึกษากับเพื่อนว่าหรือคุณจะไปซื้อยามาเสพดีวะล้อเล่นนะไม่ได้นั่นแบบกินกาแฟก็หลับค่ะบอกเลยว่ากินกาแฟยิ่งหลับจำอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าจะไปวัดไม่ได้เลยถ้าฟังเทศน์นี่คือหลับแล้วอายคุณนะแล้วพระเขาจะบอกว่าคนพวกนี้ทำกรรมอะไรมาอย่างประมาณว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงมันหลับง่ายอ่ะ
4: มันจะเป็นความ
12: เป็น
4: ความเฉพาะตัวของเราป่ะคุณหมอเชิญครับ
6: คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะลองฝึกสติดูไหมฮะลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังคิดตามมาพูดอะไร
4: คิดตามไปด้วย
12: ลอง
4: ฝึกสติ
12: ดิฉันขอโทษนะคะดิฉันเป็นคนที่ว่าบวชมา2พรรษาแล้วก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: โอ้
12: เพราะว่าดิฉันแบบปฏิบัติแบบได้ทุกอย่างอะพุทโธแล้วยุบหน่อพองหน่อหรือว่าสวดมนต์อะไรได้ทั้งนั้นนะคะ
4: แต่ก็ยังหลับอยู่
12: ถ้าสมมติเรานั่นนี่อ่ะคือเหมือนกับว่ามันเพลินนะคะมันเพลิดเพลินอ่ะถ้าเป็นภาษาพระเพลินไป
4: ครับ
6: จริงๆทางพระเขามีวิธีแก้ง่วงไหมอ่ะใช่ไหม
4: มีไหมมีไหมทางพระมีไหม
12: มีเขาต้องไปอาบน้ำทำอะไรเงี้ยดิฉันก็พร้อมนี่ก่อนมันนั่งฟังก็อาบน้ำทำอะไรให้ล่าเริงอะไรเงี้ยแต่ที่ว่าเมื่อกี้หลับอ่ะเพราะเราหลอกแมวเราเลี้ยงแมวด้วยเราจะดมยาหม่องแล้วไม่ให้แมวมายุ่งกับเราพอดมยาหม่องก็หลับ
6: ผม
12: หลับไปพอดมยาหม่อง
6: ท่านพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะฮะสอนพระภิกษุเนี่ยว่าระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมีความง่วงขึ้นมาเนี่ย
12: เข
6: าม
12: ีวิธีแก้นะ
6: มันมีการไม่คืออ่าใช่เดินจงกรมเป็นอันหนึ่ง
4: อันหนึ่ง
6: นะ
4: ครับ
6: เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่นั่งแล้วง่วงเนี่ยเช่นขยับร่างกายอะไรแบบนี้ฮะฝึกเบี่ยงเบนความคิดผมเคยอ่านอยู่แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได
4: ้
6: พระเจ้าท่านเคยสอนนะเพราะว่าปัญหานี่พระภิกษุสมัยพุทธกาลก็เป็นนะฮะฟังธรรมและหลับอ่ะครับ
4: ตอนง่วงรู้สึกตัวไหมตอนง่วงรู้สึกตัวไหมหรือว่าเผลอหลับไปเลยไม่ทันรู้สึกตัวก็หลับไปเลยเผลอหลับไปเลย
12: เพราะว่าเราดมยาหม่องไงเหมือนจะหลอกไม่ให้แมวมาใกล้เราเหมือนแมวมันก็จะต้องมากวนตอนเราฟังอะไรเงี้ยค่ะแมวมันต้องให้หนูหวีผมให้ด้วยอะไรเง
4: ี้
12: ย
4: แล้วเป็นทุกครั้งไหมดมยาหม่องทุกครั้งจะหลับไหม
12: เป็น ยาหม่องที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วคือเรานอน
4: ก็ต้องอย่าเพิ่งไปดมยาหม่องช่วงที่ยังอยากจะใช้สมาธิอยู
12: ่ก็นั่นน่ะสิหนูเผลอไปไงเหมือนกับว่าเราดมยาหม่องเป็นการไล่แมวไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันก็คือแต่นั่นแหละคือสรุปว่าคนที่นอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากกินยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเนี้ยคือปฏิบัติมากก็ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติมากแต่มีปัญหาชีวิตแล้วก็ไปบวชก็มีปัญหาชีวิตอีกขอแถมหน่อยแล้วคนจะคุยปัญหาเราว่าถ้านอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยให้เราคิดว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราแก้จนจุดนั้นเพราะนี่คือไม่ได้ใช้ยาเลยแล้วเคยนอนไม่หลับ1ปีให้กำลังใจทุกคนพยายามอาจจะหาอะไรกินก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราศึกษาดูเพราะเนี่ยจากการนอนไม่หลับอ่ะ2ครั้งนะจากการนอนไม่หลับกลายเป็นนอนหลับไป
4: เดี๋ยวนะทวนนิดนึงก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ
12: เป็นซึมเศร้า
4: เป็นสนอนไม่หลับแล้ววิธีแก้ปัญหาทำให้นอนหลับคือ
12: ปล่อยวางเราอย่าไปคิดว่าการนอนไม่หลับเป็นปัญหาเพราะว่านี่เคยไปที่โรงพยาบาลอะไรนะที่เขาเรียกปากหอนสารนะคะแล้วหนูแพ้ยาที่กินไม่ได้ก็คือแพ้ยาแพ้ยาแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนยาให้อีกแล้วหนูก็แพ้ยาอีกแล้วทีนี้ไปเจอหลานบอกนะอย่าไปใช้เลยนะยาเนี่ยคุณแม่หนูใช้แล้วแบบตอนเนี้ยไม่รู้สติเลยนั่งรถแท็กซี่ไปเขาบอกว่าน้าต้องหันสติน่าจะนอนตอนไหนนะก็นอนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
4: โอเคโอเคปล่อยวางปล่อยวาง
12: แล้วต้องคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับนะไม่ใช่ปัญหา
4: โอเคเป็นอีกวิธีหนึ่ง
12: หนูนอนไม่หลับหนูก็จะเย็บผ้าทำอะไรของหนูไปจนแบบหลับคาไอ้สิ่งที่ทำอะค่ะ
4: โอเคก็ตรงกับที่คุณหมอเคยแนะนำอยู่เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะ
6: ครับผม
4: ตรงโอเคครับโอเคครับเคลียร์เนาะจ้าขอบพระคุณมากครับ
12: ปลอดภ
4: ั
12: ยและโชคด
4: ี
12: นะคะ
4: จ้าๆๆใช่ครับใช่
12: คร ับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: ถูกต้องเลยนะแก้ที่ตัวเรานะปล่อยวางนะปล่อยวางมันไม่หลับจริงๆก็ทำอะไรอยากทำแล้วก็ทำไปเนาะอ่านหนังสือทำงานอะไรไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับมีเวลาอีกเกือบ10นาทีมาเลยเชิญครับจะเชิญครับเชิญครับปิดวิทยุนะปิดวิทยุจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาแล้วก็คุยได้เลยครับถามได้เลยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ครับ
13: อยากถามคุณหมอค่ะเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราทานยาพวกพาราซินไปเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นสีส้มๆ สีเหลืองๆอะแล้วทำไมบางวันเนี่ยมันออกเป็นสีดำปัสสาวะเป็นสีดำ
6: สีดำเหรอฮะ
13: สีดำค่ะ
6: ไม่ใช่แดงเหรอฮะดำเหรอฮะ
14: บางวันก็แดงค่ะบางวันดำเลยบางวันออกสีดำเลยค่ะ
6: ผมเดาว่าน่าจะเป็นเลือดมากกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไปตรวจโรงพยาบาลเลยครับต้องหาสาเหตุครับผมไม่ใช่จากยาแล้วฮะครับ
13: โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ
6: เข้าตามสิทธิ์ก่อนเลยฮะคุณป้าไปเล่าเลยฮะบอกฉี่แดงฮะฉี่แดงคือดำผมคิดว่ามันเป็นแดงเข้มมากอะแดงเข้มมากๆเลยหรืออาจจะเป็นแบบมีเลือดปนออกมาแล้วเลือดแข็งตัวก็เลยดำครับต้องตรวจครับไม่ใช่จากยาแหละครับผมครับ
13: สีแดงมันก็ออกสีเหลืองๆอะค่ะเป็นยาคอมแทนกับ
6: ใช่
13: บนฝ้า
6: ไอตัวพาร์กินสันในคอมแทนอะไรพวกนี้มันฉี่มันจะออกเหลืองๆเข้มๆได้แต่ถ้ามันแดงหรือดำเนี่ยมันไม่ใช่นะคุณป้าครับ
13: ไม่ใช่ดำค่ะ
6: คือไปตรวจก่อนเถอะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อความปลอดภัยเลยครับผม
4: คุณน้าเข้าใจเน
13: า
4: ะที่คุณหมอแนะนำเข้าใจว่าต้องไปตรวจครับต้องไปตรวจถึงจะได้จะรู้ว่ามันเป็นจากเชิญฉันก็บอกครับ
6: คือถ้ามันมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะเนี่ยสาเหตุมันเยอะฮะมีตั้งแต่ติดเชื้อเป็นนิ่วไปยันเป็นมะเร็งเลยครับมันบอกไม่ได้ฮะครับต้องไปตรวจก่อนนะครับ
4: หาเวลาไปตรวจให้ญาติพี่น้องพาไปตรวจเนาะ
6: ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
4: นะครับเคลียร์แล้วนะ
13: ค่ะ
4: จ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อครับคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะบางทีมันก็คุยไม่ได้ต้องไปให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ตรวจนะครับเชิญครับฮัลโหลโทรติดแล้วจ้า
15: ฮ
4: ั
15: ลโหล
4: แทนแทนสายหลุดป่ะถ้าไม่มีเสียงผมตัดนะ
15: ไม่หลุดครับไม่หล
4: ุ
15: ด
4: เชิญเชิญครับถามได้เลยครับ
15: ครับพอดีผมปรึกษาเรื่องผมไปโดนแมวกัดเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนครับ
6: ครับ
4: โอเคครับรอนิดนึงรอนิดนึง
15: ครับ
4: เชิญต่อเลยครับ
15: แมวมันกัดแต่นี้มันเป็นลูกแมวครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าผมก็ทบอยู่มาสักประมาณเดือนหนึ่งแมวมันตายแมวมันเป็นลูกแมวยังไม่ทิ้งนมครับอันนี้ผมก็จะปรึกษาว่ามันจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหม
6: แมวคุณตรงกัดนี่แผลขนาดไหนฮะ
15: มันเข้านิดเดียวเข้าแผลนิดเดียวเข้าเขี้ยวเดียวงั้นไงครับ
6: เลือดออกไหมฮะ
15: ออกครับผมก็บีบเลือดแล้วไปล้างน้ำด้วยสบู่บีบให้เลือดมันออกเยอะๆแต่ผมก็ไปล้างน้ำ
6: ครับผมก็ถ้าเป็นแบบนี้โดนกัดตรงไหนนะครับ
15: นิ้วครับนิ้วไปจับมันแล้วมันแหวงเอาไปจับมันกินข้าวแล้วมันก็แหวงเอา
6: ก็ต้องไปโรงพยาบาลฮะยังต้องฉีดวัคซีนฉีดเซรั่มอยู่ครับคือถ้าประเมิน
15: นะครับ
6: มันเป็นตำแหน่งสำคัญที่มือเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะข้อที่สองก็คือกัดลึกครับเลือดออกข้อที่สามก็คือแมวตายไม่รู้สาเหตุครับมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่โอกาสไม่เป็นสูงกว่านะแต่ว่าต้องไปโรงพยาบาลครับ
4: คือถ้าเสี่ยงเป็นขึ้นมามันไม่คุ้ม
6: ถูกต้องครับ
4: เพราะงั้นก็ต้องไปป้องกัน
15: มันเลยมาเดือนนึงฉีดได้ไหมครับ
6: ได้ครับได้ครับผม
15: โอ้ได้
4: ครับได้ควรไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อป่ะถ้ามีเชื้อขึ้นมาเราติดเชื้อมาแล้วไม่รักษาไม่ได้เลยตายลูกเดียวครับผม
15: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
4: เคลียร์ครับเคลียร์ครับครับผมสุดท้ายมาเร็วสุดท้ายคืนนี้ไม่มี Facebook นะครับคุณหมอจะได้พักผ่อนแล้วก็ลุยน้ำท่วมต่อนะเชิญครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยโทรด่วนเลยครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: คร
4: ับถามได้เลยครับโทรถังอุตส่าห์โทรติดแล้วเนาะสายหลุดไปทันที่สายหลุดไปรีบโทรนิดนึงนะครับโทรใหม่เนาะโทรใหม่ถ้าโทรไม่ทันก็ต้องเป็นพระหัตถ์หน้าแล้วนะสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
4: เชิญเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
16: ยายปวดหัวนี่แล้วก็มันหนักที่หัวแล้วมันเป็นอะไรครับคุณหมอ
6: หนักตรงไหนอะฮะ
16: หนักตรงทั้งท้ายทอยนะมันในกระโหลกนะมันหนักหัวนะ
6: ท้ายทอยตึงครับตรงขมับเป็นนะฮะ
16: ขมับไม่เป็นค่ะ
4: คุณหมอไม่เวลาคุณหมอเวลา2นาทีเชิญครับ
6: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
16: จาก4 5วันเนี่ยค่ะนานแล้วค่ะ
6: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นให้หายอยู่แล้ว
16: ใช่ค่ะ
6: เป็นมาเป็นปีๆแล้ว
16: ไม่ถึงปีค่ะเป็นมันหนักเรียกก็ตายสายเลยก็มาหายไปครับเดี๋ยว
6: โอเค
16: คร
6: ับคุณป้าครับขอโทษนะฮะด้วยความที่เวลามันน้อยนะผมประเมินอย่างนี้ผมประเมินว่าอาการปวดหัวแบบนี้ดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ใช่โรคอะไรรุนแรงหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นโรคตามโครงสร้างตามอายุกระดูกต้นคอเสื่อมบ้างปวดจากกล้ามเนื้อปวดรัดเกรงบ้างแต่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากคุณป้าไปให้คุณหมอประเมินให้ละเอียดดีกว่านะครับแต่ถ้าใจผมฟังอาการแล้วผมว่าไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลมากนั้นแต่ถ้าไม่สบายใจไปโรงพยาบาลนะครับครับ
4: เบื้องต้นคุณหมอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นให้หายมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีอะไรกังวลหรือว่าเป็นมากกว่านี้ก็ต้องไปหาหมอให้ท่านได้พิจารณาตรวจว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรกันแน่
6: ครับผม
4: เน
16: าะค่ะ
4: ครับ
6: นะครับ
4: ครับกินยาอะไรอยู่ครับตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับ
17: กินยาวาฟาลีด้วยแคลเซียมด้วยความดันด้วยคุณหมอเขาพูดว่าจะเป็นความดันมา
6: แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณป้ากังวลว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวไม่ใช่แน่นอนครับผม
4: โอเคเนาะประมาณ
6: เส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่แน
4: ่โอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจ้าหมดเวลาสวัสดีขอบคุณมากครับ
6: ครับ
4: ครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับงานกำลังใจครับสู้ๆครับคุณหมอครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับสวัสดีครับ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
21: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
22: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
21: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
23: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
19: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
24: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้โดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
19: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
0: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทรฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทพรมมารายงาน
19: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat 1 วณรงค์คำสวท.อุตรดิตรายงาน
19: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
18: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆในยามค่ำคืนแบบนี้ 5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของทางสถานีนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสียงที่ไม่ค่อยพร้อมจะพูดนะครับเนื่องจากว่าพอพูดแล้วมันก็จะไอผมเพิ่งฟื้นไข้ฮะเป็นหวัดแต่ว่าน่าจะเป็นหวัดธรรมดาแหละไม่ได้เป็นหวัดใหญ่แต่มันก็หายช้าเนาะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปฝนตกโดนฝนมาก่อนที่จะตกเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยที่จะส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วในหลายจังหวัดก็ท่วมนะฮะถ้าจะพูดเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงไม่เป็นธรรมเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทุกคนที่เจอน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้อยู่กับน้ำอยู่ให้ได้แล้วก็ทางรัฐบาลทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะรีบระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่มนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนถ้าพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับอย่างเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆก็มีฝนตกลงมาแถวดินแดงห้วยขวางเนี่ยมากพอสมควรแต่แป๊บเดียวก็หยุดลงไปเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามนะครับสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ว่าเราต้องระวังอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับเพลงประทับใจครับ

ไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่นะแต่ก็มีไม่ได้มากเท่ากับช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องให้เฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีภาวะหลายอย่างคือน้ำเหนือลงมาเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำอยู่อันนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะเซลล์บอดแคสต์ที่จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับให้ระวังอย่างไรนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีแดดแล้วแหละนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีฝนตกบ้างแล้วก็น้ำที่ท่วมขังอยู่นะต้องระมัดระวังแต่กรมอุตุเนี่ยก็บอกว่าจากวันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมเนี่ยฝนจะน้อยนะครับในกรุงเทพแต่ว่าในภาคใต้จะมากขึ้นแล้วก็แถวๆภาคเหนือนะก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่หลังจากวันที่5ตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนจะเยอะแล้วเราก็เตรียมรับมือกับปลายฝนต้นหนาวเราทราบกันดีนะในตุลาคมประมาณตุลาคมเกือบทั้งเดือนเนี่ยหรือว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมมันจะมีฝนแล้วความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาตอนนี้มันก็มีสัญญาณว่าประเทศจีนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ เดี๋ยวสักเนี่ยพอต้นตุลาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอาจจะเจอไม่รู้กี่วันนะครับแต่ว่าน่าจะเจออากาศเย็นๆหนาวๆถ้าสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องขึ้นไปภาคเหนือมันเป็นสัญญาณว่าพอช่วงตุลาคมเนี่ยมันเริ่มที่จะไปท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศที่หนาวนะครับคุณฟังก็ฝากไว้นะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายเราอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเนี่ยก็อาจจะเจอหวัดได้นะครับผมที่เป็นหวัดตอนนั้นเนี่ยไปเจอฝนติดกัน2วันมันก็เลยเป็นหวัดนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นละเหลือแต่ไอนิดหน่อยนะครับคุณฟังเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงประทับใจที่นำมาฝากกันในช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้นะครับ

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร

ำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อทำการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระภิกษุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึงทรัพย์สินที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระภิกษุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระภิกษุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พินัยกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมด้วยวาจาพินัยกรรมแบบลับและพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ

ดเวลาแล้วนะครับกับรายการเพลงประทับใจของเราน้ำเยอะฝนเยอะน้ำท่วมหรือเกิดภาวะที่มันไม่ค่อยปกติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพเองหรือว่าในจังหวัดที่มีน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ถ้าใครไปลุยน้ำมาบางทีมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำเพราะว่าคนก็เริ่มปรับตัวกันเนี่ยลุยน้ำมากลับมาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำเท้าให้แห้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเท้าที่เราไปลุยมาเนี่ยบางทีเชื้อโรคมันหมักหมมมันไปสะสมเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์นะเท้ามันคันมันน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากเอาไว้ทิ้งท้ายกับเพลงประทับใจในวันนี้เดี๋ยววันต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเพลงประทับใจและผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานมีเพลงลูกกรุงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันอาจจะพูดน้อยในช่วงเวลานี้นะครับเสียงผมอาจจะยังไม่ได้เข้าที่ยังไงก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเสือโคร่งตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มีความรักในกวางเนื้อสายตุนรักถึงขนาดว่าไปเลียตัวมันเลียทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ไม่กินนะด้วยความรักใคร่ก็จึงไปเลียตัวมันแล้วก็มีกวางเนื้อสายอีกตัวหนึ่งก็ไปมีความเสน่หาในเสือเหลืองราชสีอีกตัวหนึ่งก็ไปเลียปากราชสีเลียปากเสือเหลืองแต่เสือเหลืองกับราชสีก็ไม่กินมันนะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเลยว่าสัตว์สองประเภทที่เป็นเหยื่อเป็นนักล่าแต่ว่าเอ้ยดันมารักใคร่ชอบพอกันเป็นเรื่องประหลาดมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้นะนั่นสิเพราะอะไรเนาะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในเวลาเช้าๆอย่างนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังก็นำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะอ่านพระสูตรให้ฟังบ้างเรื่องของการปฏิบัติบ้างหัวข้อธรรมะบ้างมาตอบคำถามบ้างหรืออย่างในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็นำนิทานมาเล่าให้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกอ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วพอมีประเด็นที่น่าสนใจก็ตั้งเป็นหัวข้อขึ้นประเด็นขึ้นบางทีมีส่วนแตกต่างตรงกันข้ามให้เห็นแง่มุมหลายๆอย่างเพื่อที่ผู้ฟังนั้นได้ประเด็นหมายถึงได้ความรู้เป็นหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการสื่อสารบอกสอนผ่านทางเรื่องราวนิทานอย่าฟังนิทานเป็นเพียงเรื่องที่โอ้สนุกมันตื่นเต้นโอ้มันหวือหวามันอลังการมันวังเวอร์เดี๋ยวเราจะหลงประเด็นแต่ฟังนิทานนั้นต้องจับประเด็นข้อมูลให้ไปถึงยอดของมันได้นี่คือลักษณะการศึกษาอรรถกถาที่จะต้องมีหัวข้อขึ้นก่อนที่เป็นพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งเราก็ทำการศึกษาให้มันกว้างกวางออกไปโดยไม่ลืมหัวข้อที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เพื่อไม่ให้บางทีมันหลงไปในเนื้อหาเนื้อเรื่องไม่หลงประเด็นแล้วการศึกษาของเราก็จะได้ประโยชน์ตามหวังหัวข้อที่ตั้งขึ้นในวันนี้ก็คือเรื่องของความไว้วางใจถ้าบอกว่าเรามีความไว้วางใจมากเกินไปจะทำให้ประมาทแล้วเกิดเป็นโทษภายได้สุภาษิตไทยเราก็มีเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะว่าความประมาทนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภัยต่างๆได้ดังตัวอย่างในเรื่องของวิสาสะโภชนะชาดกวิสาสะหมายถึงแบบว่าถือวิสาสะนะถือวิสาสะก็คือด้วยความคุ้นเคยนะด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมโภชนะคืออาหารอาหารที่เกิดจากความคุ้นเคยความสนิทสนมนำมาซึ่งโทษได้นะยังไงพระพุทธเจ้ายกเคสในชาติที่พระองค์เคยเกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็มีฟาร์มวัวคือทำการเกษตรนั่นแหละมีทั้งแปลงนาทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีการเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ไว้ฝูงหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแม่วัวพวกคนเลี้ยงวัวลูกน้องก็จะนำน้ำนมไปให้เศรษฐีอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวัน
เศรษฐีทุกวันก็ดื่มนมที่ออกจากฟาร์มของตัวเองมีความสุขดีไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะบวังที่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมบัวมันใสหมายความว่ามันไม่ข้นมันไม่เข้มมันไม่มันเหมือนเก่ามันเป็นใสๆไม่มีมันไม่มีความอร่อยอะไรเลยอยู่ในน้ำนมก็จึงถามคนเลี้ยงโคว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมที่ได้มันใสแกผสมน้ำลงไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เลยครับนายผมก็เอาน้ำนมจากเต้าเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแต่ผมสังเกตดูครับว่าช่วงนี้วัวมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ผมไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่ามีเสือตัวหนึ่งครับท่านมันมาอาศัยอยู่ที่ชายป่าบริเวณใกล้ๆบ้านของเราเนี่ยแหละครับมันก็เลยทำให้เจ้าวัวฝูงนี่มันกลัวครับพอวัวมันกลัวแล้วมันก็เลยน้ำนมใสเศรษฐีก็รับทราบข้อความแล้วโอ้วัวมันกลัวเสือนะนี่นะมันก็เลยอยู่ไม่เป็นสุขมันก็เลยทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายมันไม่ดีน้ำนมก็เลยไม่มีคุณภาพคิดไตรตรองใคร่ครวญแล้วก็ถามคนเลี้ยงโคเจ้าลองไปสังเกตดูสิว่าไอ้เจ้าเสือตัวเนี้ยมันชอบอะไรชอบอะไรเนี่ยหมายถึงมันมีความหลงไหลมีอุปนิสัยมีลักษณะอะไรยังไงคนเลี้ยงโคก็รับคำแล้วก็จึงไปสังเกตดูไปเฝ้าสังเกตว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันทำอะไรมันไปที่ไหนมันอยู่ตรงไหนปีนต้นไม้ขึ้นดูนะทางใต้ลมนะไม่ให้เสือมันรู้เนี่ยเพราะว่าพอเสือมันเข้าไปในป่าตะมุฟังมันก็ไปมีความสนิทสนมกับกวางเนื้อสายตะมุฟังตัวหนึ่งสนิทสนมเนี่ยคือเล่นด้วยกันไม่กินนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้แต่ก็มันมีเรื่องอื่นในนิทานชาดกตอนอื่นๆนะท่านผู้ฟังที่พูดถึงว่าเออมันเป็นไปได้เหมือนกันนะในความที่ว่ามันมีลูกเสือตัวหนึ่งที่แม่มันตายไปกวางก็เลยให้กินนมเสร็จแล้วมันก็โตมาด้วยกันกับลูกของมันก็เลยมีความคุ้นเคยกันประมาณนี้เป็นไปได้ความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในป่าว่าเสือตัวนี้มันไปมีความปฏิพัติรักใคร่คุ้นเคยกันกับกวางเนื้อสายตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้เสือตัวเนี้ยมันไปคุ้นเคยกับกวางเนื้อสายตัวนี้ได้อย่างไรคนเลี้ยงโคก็รู้แค่นี้ก็เลยไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีนี่ตีมือเลยทุกฝั่งตบมือขึ้นได้ช่องแล้วให้เจ้าไปจับเจ้ากวางเนื้อสายตัวนี้จะได้ไหมจับมาได้ครับนายจับได้ผมมีความชำนาญก็เลยทำการล่อกวางนี้มาแล้วก็จับกวางนะปกติกวางเนื้อสายเนี่ยผู้ฟังมันเป็นสัตว์ที่จะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอาแล้วคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับได้ไงคือมันก็มีนิทานชาดกเรื่องอื่นๆนะที่เขาจะอธิบายถึงความที่ก็ค่อยๆล่อกวางมาโดยการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปทาหญ้าเอาน้ำผึ้งเนี่ยนะที่หวานๆนี่ไปทาบนยอดหญ้าในบริเวณที่กวางมันมากินหญ้าอยู่เรื่อยๆกวางก็จะค่อยๆกินเล็มตรงที่มันหวานๆนั่นแหละก็ทาล่อมาทางที่มันจะมีกับดักนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกวางพอคุ้นเคยแล้วก็ด้วยความหวานของน้ำผึ้งมาติดกับดักได้ในเรื่องอื่นก็อธิบายไว้นะแต่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกเราว่าในคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับกวางมาได้อย่างไรแต่แนวมันเป็นอย่างนี้พอจับมาได้เสร็จแล้วทุกฝังเศรษฐีก็เลยให้เอายาพิษนี่ไม่ได้ให้กวางกินนะแต่ให้ทาทั่วตัวเลยตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงก้นถึงหลังถึงท้องถึงขาของมันเลยนะทานี่ไม่ได้ทารอบเดียวนะทาหลายหลายรอบทาหลายหลายชั้นทำให้แห้งแล้วก็ทาอีกทาให้แห้งจนมั่นใจหลายชั้นแล้วนี่ไว้2-3 วันด้วยเลยนะ2-3 วันแน่นอนแล้วว่าเขาก็ต้องใส่ครอบหัวใช่ไหม
ม่ให้กวางตัวนี้มันไปเลียตัวมันเองละเพื่อไม่ให้มันตายไงเอาทายาพิษที่ตัวมันเพื่ออะไรเพราะว่าหนังมันหนามันก็เข้าตัวมันไม่ได้คือไม่ให้กวางตายนะแต่ต้องการให้ปล่อยไปหาเสือตัวนั้นพอ 2-3 วันยาพิษแห้งดีแล้วปล่อยกวางไปแผนการของเศรษฐีก็คือว่าเสือตัวนั้นด้วยความรักในกวางตัวนี้พอ 2-3 วันไม่เจอกวางกลับมาเจอกันอีกทีด้วยความรักความเสน่หาเนี่ยก็จะเลียที่ตัวของกวางไงเลียเสร็จแล้วก็เลยต้องกินยาพิษเข้าไปแน่ยาพิษที่ใช้นี่ใช้ยาพิษอย่างแรงเลยนะปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วกวางมันก็กลับไปที่ที่อยู่ของมันผู้ฟังกลับไปที่ที่อยู่ก็ไม่เจอเสือเหลืองเสือตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆผู้ฟังด้วยความที่คุ้นเคยกันรักกันโอ้ไม่ได้เจอทั้งหลายวันเจ้าไปไหนมาก็เลียตัวมันเลยเลียทั้งตัวเลียทั้งหน้าเลียทั้งอะไรเลียไปเสร็จปุ๊บพิษที่อยู่ที่ผิวหนังของกวางตัวนี้เนี่ยก็ไปตามลิ้นไปตามน้ำลายของเสือเข้าสู่ระบบร่างกายมันเสือนี่ก็อ่อนแรงลงซึมลงเศร้าลงตายเลยตะวังตายเรียบร้อยคนเลี้ยงโคก็จับเอาแหล่หนังออกเลยตรงฝั่งเอาเนื้อเอาหนังเอาเขี้ยวเอาเล็บของมันมาให้เศรษฐีเศรษฐีนี่รับเอามาแล้วคาดการถูกต้องเป๊ะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นตรงฝั่งบอกว่าความเสน่หานี่แหละนำภัยมาสู่เจ้าเสือตัวนี้แม้แต่เสือผู้ที่มีเขี้ยวมีเล็บปานี้เนี่ยมีความสมบูรณ์ด้วยกำลังมีเนื้อมีหนังมีกำลังวังชายังตายได้เพราะอาศัยอำนาจกิเลสเพราะอาศัยความเสน่หาในกวางเนื้อสายโพธิสัตว์นะที่เป็นเศรษฐีเนี่ยจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นบอกว่าบุคคลไม่ควรไว้วางใจในผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกันแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะภัยย่อมมาจากผู้ที่คุ้นเคยกันเหมือนภัยของราชสีห์เกิดจากแม่เนื้อฉันนั้นภัยนี้มาจากผู้ที่คุ้นเคยกันภัยนี้มาจากได้ทั้งคนที่เป็นมิตรทั้งคนที่ไม่ใช่มิตรความรักความชอบพอนี้ตั้งหวังนำไปมาให้นำไปมาให้ยังไงอย่างกรณีนี้ภัยไม่ได้เกิดจากตัวของกวางเนื้อสายโดยตรงหรอกแต่เกิดจากบุคคลที่สามเกิดจากมือที่สามเข้ามาเสี่ยมเข้ามาแทรกทำให้ราชสีห์ตัวเนี้ยตายได้ท่านยกเรื่องนี้เพราะว่าพวกภิกษุกลุ่มหนึ่งนี่คือนิทานชื่อว่าวิสาสะโภชนะเนี่ยคือบริโภคด้วยความคุ้นเคยพวกภิกษุกลุ่มนี้พอได้อาหารก็รับอาหารมาจากญาติของตนเองไม่ใช่แค่อาหารและปัจจัยสี่ทั้งหมดเลยนะจะจีวรเสนาสนะบิณฑบาตอาหารยารักษาโรคพวกนี้ได้มาแล้วไม่พิจารณาก่อนการบริโภคเพราะว่าเอาก็นี่แม่ถวายนะอันนี้ก็พ่อถวายนะนี่ก็พี่น้องนี่ก็เพื่อนนี่ก็ญาตินะรับมาแล้วด้วยความคุ้นเคยจึงไม่พิจารณาแล้วจึงบริโภคอ้าวแล้วพิจารณาแล้วจึงบริโภคเฉพาะที่คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติถวายเหรอใช่เขาทำอย่างนั้นเฮ้ยมันไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าจึงเตือนด้วยภัยคือกิเลสที่อยู่ในใจของเรานี่แหละมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะสิ่งนั้นมาจากคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยหรือไม่ก็ตามนะกิเลสมันเป็นมือที่สามไงตำฝังที่จะเกิดขึ้นอาศัยความคุ้นเคยนั่นคือความประมาทที่เราคิดว่าคนใกล้ชิดกันคุ้นเคยกันเขานิสัยดีจะไม่มีภัยแต่ภัยเกิดขึ้นจากในจิตใจของเราได้ไม่ถึงว่ากิเลสที่เป็นมือที่สามนี่แหละมันมา
หรืออาจจะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ได้ที่ว่าเอ๊ะพอทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาชอบพอใจหรือไม่ชอบพอใจพอคนใกล้ชิดกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบพอกันจากมิตรนี่กลายเป็นศัตรูไปเลยนะจากความรักสุดๆกลายเป็นความเกลียดสุดๆขึ้นมาได้เลยนะเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้คนนี้และความรักความคุ้นเคยมันเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะให้เหนือความรักความคุ้นเคยนี่มันต้องไม่มีความรักไงจะกำจัดความรักหมายถึงกิเลสออกไปได้นะทุกฝังมันต้องอาศัยความไม่ประมาทใช่ไหมล่ะถ้ายังมีความประมาทอยู่กิเลสมันพอกพูนเพิ่มพูนน่ะทุกอันใดอันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแม้แต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาก็เป็นภัยได้คำสอนนี้จะสอดคล้องกันเลยทั้งหมดพูดถึงภัยที่เกิดขึ้นจากศรัทธา5ประการเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในหัวข้อของใต้ร่มโพธิบทพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนื้อหานี้มีมาในอังคุตรนิกายบางทีเราศรัทธาอย่างพระพุทธเจ้านี่ศรัทธาด้วยความรักความพอใจเป็นโทษได้ว่าถ้าบุคคลนั้นตายไปหรือว่ามีอาบัติใดหนึ่งหรือว่าไม่อยู่หายไปโอ้แล้วแบบไม่เจอไม่ได้คุ้นเคยกันอีกความเศร้าใจความเสียใจเกิดขึ้นล่ะเสียใจเศร้าใจแล้วตั้งจิตไว้ไม่ถูกทำจิตไว้ไม่ดีเลยไม่ได้ให้เข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งก็จึงเหินห่างจากสัจธรรมอันนี้เป็นไปได้สอดคล้องกันในเรื่องของเสือที่ดันไปมีความคุ้นเคยกันกับกวางเนื้อทรายกวางเนื้อทรายที่มันต้องเห็นพวกนักล่านี่เป็นภัยมันดันไปมีความคุ้นเคยกับเสือมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยฟังวิสาสาโภชนะชาดกยังเกิดขึ้นในเรื่องของสันทวัตชาดกด้วยที่ว่าความสนิทสนมนี่นะถ้าสนิทสนมกันกับคนที่มันไม่เข้าท่ามันเป็นภัยจริงๆจากสิ่งนั้นจริงๆนะโดยเรื่องนี้ก็พูดถึงเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางอีกคู่หนึ่งที่ก็มีความสนิทสนมกันอยู่ในป่าโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพรามตัมบวังไปเจอสิ่งนี้เข้าเห็นว่าโอ้ทำไมเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางตัวนี้คือกวางตัวหนึ่งอ่ะมันไปเลียปากเสือเหลืองเสือโคร่งไปเห็นนะอยู่ในป่าก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไอ้เจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งสองตัวนี้มันเกิดโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะว่ามันได้ตายแน่เจ้ากวางตัวนี้ได้ตายแน่นอนมันเป็นเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันนะเสือเหลืองเสือโคร่งซึ่งปกติมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกมันมาดันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันกับกวางด้วยยิ่งประหลาดกันเข้าไปใหญ่ถ้าเมื่อไรแบบเกิดความไม่พอใจเสือเหลืองเสือโคร่งนี่ก็ได้ทะเลาะกันละกว่านี้ก็จะต้องได้ตายด้วยความคุ้นเคยกันกับสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ดีเลยให้เกิดขึ้นได้แน่นอนโพธิสัตว์มาถึงจุดนี้ได้ไงอยู่ๆไปเข้าป่าเจอสิ่งนี้ได้ไงชาดกเกิดเป็นพราหมณ์ตัวฝังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าสันทวัตชาดกเป็นพราหมณ์ที่เคยบูชาไฟมาก่อนมีเนื้อหาที่จะคล้ายๆกันสองเรื่องคือเรื่องนางคุฏฐชาดกด้วยเรื่องนี้ก่อนสันทวาชาดกก็มาสันทวานี่ก็คือความคุ้นเคยกันความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากเลยล่ะวิสาสะนี่ก็ความหมายคล้ายคลึงกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ที่เมืองปารณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่เกิดในตระกูลพราหมณ์บูชาไฟทั้งหมดตัวเองพ่อแม่สั่งสอนมาก็บูชาไฟด้วยตั้งแต่เด็กวันเกิดมาเนี่ยก็จะมีประเพณีนี้ในพวกพราหมณ์สมัยนั้นนะว่าถ้าเด็กเกิดวันไหนเนี่ยก็จะจุดไฟตั้งแต่วันที่คลอดออกจากครรภ์มารดาแล้วก็เลี้ยงไฟนั้นไม่ให้ดับ
ขาเรียกว่าไฟประจำวันเกิดจุดไฟประจำวันเกิดไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้เด็กที่เกิดมาพออายุ16ปีนี่ก็จะได้รับการสั่งสอนว่าเอ้าเจ้าต้องดูแลไฟประจำวันเกิดของเจ้านี่เอาไว้นะอย่าให้มันดับนะนี่บูชาไฟเรียนมนเรียนไตรเพศเรียนวิชาความรู้อะไรต่างๆให้จบภายในอายุ16ปีแล้วก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตนี่ครูก็สอนแบบนี้แล้วพอโพธิสัตว์นี่เติบโตขึ้นตัวบ

อยู่กับพรหมอยู่ในมุ่งหน้าต่อพรหมโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามต้องรักษาดูแลไฟนี้ไว้ให้ดีเพราะนี่เป็นไฟประจำวันเกิดของเจ้าแม่รักษาไว้ให้แล้วเจ้าก็รักษาต่อไปพ่อแม่สั่งเสียเรียบร้อยโพธิสัตว์นี่รับไฟมาดูแล้วนะก็คิดว่าโอ้เรามีจิตใจน้อมไปในการบรรพชาเราไม่อยู่ครองเรือนหรอกเราออกบวช ดีกว่าออกบวชก็ไปอยู่ป่าฝังไปสร้างบรรณศาลาอยู่แห่งหนึ่งที่ในชายป่าที่ไกลจากบ้านเกิดของตัวเองไปแล้วไปอยู่ป่าหิมพานต์นู่นแหละอยู่แล้วก็เอาไม้เอาหญ้าเอาดินอะไรต่างมาสร้างเป็นศาลาที่พักกันฝนกันอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลรักษาไฟนั้นอยู่ตลอดเลยนะอย่างดีในการอยู่ป่านั้นเป็นนักบวชก็ทำการภิกขาจารย์แล้วก็บูชาไฟไปด้วยนะเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งในสมัยนั้นบูชาไฟไปด้วยไปภิกขาจารย์ด้วยไปหาอาหารในป่าด้วยบางทีก็ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านด้วยโพธิสัตว์ในชั้นนั้นมีคราวหนึ่งที่ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ถวายอาหารถวายอาหารที่เป็นข้าวปลายาดอย่างดีข้าวนี่ก็คือเป็นทั้งข้าวที่ผสมกับน้ำตาลนะแล้วก็พวกเนยใสอะไรต่างๆทำเป็นแผ่นๆเป็นผงๆก็มีเป็นอาหารแห้งก็มีเป็นสดๆที่ให้กินเลยก็มีนะโอ้หลายอย่างถวายมาให้พราหมณ์แล้วก็บอกว่านี่ส่วนนี้นะท่านถวายให้ท่านไปเพื่อที่จะบูชาไฟเนื้อให้เลี้ยงไฟด้วยเนยใสนี้เลี้ยงไฟด้วยข้าวผงที่ชุบน้ำตาลนี้เลี้ยงไฟนี้ส่วนนี้ให้ท่านรับประทานเนื้อโพธิสัตว์ที่เป็นพราหมณ์ในชาตินั้นรับมาเสร็จเรียบร้อยให้ไฟเรากินอาหารที่เป็นข้าวเป็นเนยเป็นน้ำตาลพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลี้ยงไฟมาตลอดนี่ด้วยเชื้อแบบต่างๆเนี่ยน้ำมันนี่บ้างน้ำมันโน้นบ้างอย่างนี้นะพอโพธิสัตว์ก็ไปสู่เรือนของตนตะวันก็ทำพิธีเลยทำพิธีในการที่จะถวายข้าวปลายาดนี้แก่พรหมหนึ่งเขาก็มีวิธีกรรมหลังเนี่ยจะถวายแก่มหาพรหมองค์นี้นะก็เรียกชื่อมหาพรหมองค์นั้นเรียกชื่อมหาพรหมองค์นี้ตั้งไฟประจำวันเกิดไว้เลยแล้วก็ซัดไปเลยตะวันทำพวกข้าวพวกน้ำตาลพวกนี้ผสมกันให้ดีแล้วเนี่ยเป็นผงเป็นผงนี่ซัดไปแล้วซัดไปที่ไฟที่ตัวเองตั้งเอาไว้นี่นะคือด้วยความที่ข้าวพวกนี้น้ำตาลพวกนี้แห้งๆดีแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะฟังไฟนี่มันก็เลยว้าวขึ้นแบบบึ้มคือไม่ได้ระเบิดนะแต่ว่ามันเป็นเปลวไฟที่ลุกว้าวขึ้นมาด้วยความเยอะมากเลยนะด้วยความที่มันวาบขึ้นมาเนี่ยโอ้วาบวาบขึ้นวาบวาบขึ้นนี่โอ้มารับไปแล้วหมาพรหมมารับไปแล้วว้าวแบบวูบวาบวูบวาบขึ้นเปลวไฟตามฝั่งมันก็ไปติดกับฟางที่ทำเป็นหลังคาเนี่ยหลังคาของเรือนตัวเองเนี่ยก็ไหม้ไฟเนี่ยติดไฟลุกขึ้นด้วยความแห้งด้วยเป็นเชื้อไฟไฟมันก็กินไหม้บ้านหมดเลยไม่บ้านตัวเองเนี่ยนะที่ทำพิธีอยู่นั่นแหละเอาข้าวนี่ซัดไปให้มหาพรหมนี่ไฟที่ตัวเองเลี้ยงก็มากินเรือนที่ตัวเองสร้างโอ้ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดหนีออกจากนอกเรือนมองกลับเข้ามาดูโอ้ไม่หมดเลยตำรวจไม่บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นกองไฟใหญ่ไม่ที่อยู่ของตัวเองมาคิดนะโพธิสัตว์นี่ยืนดูแล้วก็คิดว่าโอ้ยเราอุตส่าห์เลี้ยงไฟนี้มาตั้งนานเลี้ยงมันด้วยเชื้อต่างๆแม่เราเลี้ยงมาตั้งแต่วันเกิดน่ะคือบูชาน่ะบูชาไฟนี้มาตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้ให้มันกินเชื้อกินอะไรไม่เคยดับเลยนะทุกวันนี้ดูเราคิดว่าจะให้ไฟนี้รักษาเราให้หวังว่าจะพึ่งไฟนี้ปรากฏไฟนี้นี่
เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้แม้แต่ที่อยู่เราก็ยังรักษาให้ไม่ได้ด้วย

คิดได้แล้วว่าการบูชาไฟมันไม่ใช่ทางแล้วนี่จึงแบบด้วยความที่สลดสังเวชด้วยโกรธด้วยเนี่ยนะเอาไม้นี่มาตีไฟเจ้าเอ้ยทำไมฉันดูแลแกมาป่านี้แกไม่มาดูแลรักษาเรือนของฉันให้ได้เลยฉันสร้างมาด้วยความยากลำบากนี่โอ้ยฟาดลงไปแล้วก็เทน้ำไว้ด้วยให้มันดับเลยดับมันซะไอ้เจ้าไฟบ้าเอ้ยไม่ดูแลเรือนฉันให้ก็ไม่ได้ยังมาทำลายเรือนฉันที่อุตส่าห์สร้างมาอย่างมากเลยทั้งเอาไม้ตีทั้งเอาน้ำราดตีไปก็บ่นไปนะบ่นเป็นคาถานะกลายเป็นคาถาขึ้นบอกว่าสิ่งอื่นที่จะชั่วร้ายยิ่งกว่าความสนิทสนมไม่มีท่านว่าสนิทสนมกับคนชั่วนี่มันเป็นของต่ำสามสนิทสนมกับไฟที่มันทำอันตรายได้ทั้งที่ว่าเราให้มันกินอิ่มน้ำด้วยทั้งน้ำตาลทั้งข้าวทั้งอะไรอย่างดีมันยังทำศาลาที่เราสร้างมาแสนยากให้พินาศได้อุตส่าห์ทำความคุ้นเคยอุตส่าห์ทำความสนิทสนมกับไฟนี่แล้วเป็นอันตรายพอคิดได้อย่างนี้แล้วไม่อยู่กันแล้วที่นี่ทำพิธีอะไรอย่างนี้เข้าป่าเลยเข้าป่าไปนี่คือก็เข้าป่าอยู่แล้วใช่ไหมเข้าป่าลึกเข้าไปอีกเป็นฤาษีคราวนี้ไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรมากแล้วไปหาผลไม้ที่หล่นเอากินไม่ต้องไปยุ่งกับใครทำบริกรรมด้วยการทำสมาธิกสิณก็เกิดฌานสมาธิขึ้นท่านผู้ฟังในระหว่างทางที่อยู่ในป่านั้นนะก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดนี่แหละเห็นแม่เนื้อคือกวางเนื้อทรายเจ้าตัวนี้มันมีชื่อด้วยที่ชื่อว่าสามามันไปเลียปากเสือเหลืองแล้วก็ราชสีอยู่เห็นเรื่องในประหลาดในป่านี้ก็มันคิดทบทวนชีวิตของตนเองตามฟังว่าโอ้ทำความสนิทสนมกับสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ความสนิทสนมมันก็ทำให้เกิดเรื่องประหลาดแบบนี้ขึ้นได้นะอย่างเราทำความสนิทสนมกับการบูชาไฟนี่ไม่ได้รักษาเราเลยเจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งกวางทำความสนิทสนมกันมันยังอยู่กันได้นะนี่นะก็ประหลาดเหมือนกันในเรื่องนี้หมายถึงว่ามันเป็นดาบสองคมเสมอนะตั้มวังความสนิทสนมให้เกิดความรักความพอใจก็จริงแต่มันมีอันตรายได้นะอย่างไฟฟ้าหรือว่าของมีคมถ้าเราไม่ระมัดระวังมันมีประโยชน์อยู่อันนี้ได้แต่อันนี้ได้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แต่ถ้าคุณไม่ระวังนะมีดนี่บาดได้นะไฟช็อตนี่ตายได้นะหรือไฟเปลวไฟนี่ทำอาหารได้อะไรได้แต่ถ้าไม่ระวังมันไหม้บ้านได้นะถ้าคุณเคยสนิทสนมคิดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ประมาทไงสิ่งที่คิดว่าจะไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันจึงเป็นอันตรายได้คือมันเป็นภัยได้เป็นอันตรายมันเป็นอยู่แล้วล่ะทุกอย่างเลยแล้วก็จะเกิดภัยขึ้นจากสิ่งนั้นไหมพระพุทธเจ้าจึงให้ไม่ประมาทให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยระวังโทษนั้นระวังภัยนั้นที่จะเกิดจากความคุ้นเคยแต่ให้มีสติสัมปชัญญะมีความระมัดระวังอยู่ตลอดไม่ว่าจะจากทั้งคนที่เป็นมิตรคุ้นเคยกันหรือจากทั้งศัตรูที่เขามุ่งร้ายกันให้ไม่ประมาทอยู่เสมอในเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทที่เคยบูชาไฟนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องที่คล้ายๆกันเพราะว่าภิกษุเขามาถามไงท่านผู้ฟังคือข้างๆวิหารพระเชตวันนี่มันก็มีวิหารของพวกชลินอยู่ด้วยที่บวกชลินเนี่ยเขาทำการบูชาไฟด้วยมีกลุ่มหนึ่งที่ทำการประพฤติทุกรกิริยาบำเพ็ญตบะนะไม่ว่าจะการนั่งกระโยงทำท่าอย่างค้างคาว
คือวันหนึ่งเนี่ยก็ห้อยหัวลงจากต้นไม้อยู่งั้นแหละเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็นอนบนน้ำเดินบนน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำท่าทางต่างๆให้ตัวเองร้อนบ้างลงไปแช่ในน้ำบ้างเอ๊ะก็มาถามพระพุทธเจ้านะพวกนี้นะภิกษุกลุ่มนี้มาถามว่าเออพวกนั้นก็เป็นนักบวชนะแล้วเขาก็ปฏิญญาว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการกระทำอย่างนี้มีการบูชาไฟเป็นต้นมาถามพระพุทธเจ้าว่าเออมันได้จริงอย่างนั้นไหมพวกนั้นเขาก็ดูหน้านับถืออยู่เหมือนกันนะมีความสำรวมมีข้อปฏิบัติอะไรที่บอกว่าโอ้คร่ำเคร่งมากเลยเนี่ยมันได้หรือเปล่ามาถามพระพุทธเจ้าท่านก็จึงยกเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือสันถวชาดกขึ้นมาละว่าดูสิบูชาไฟอ่ะไฟมันไม่ได้รักษาบ้านเลยมันเผาไหม้เรือนแย่พังไปหมดเลยนี่คือเรื่องของสันถวชาดกจะมีเรื่องของนังคุฏฐชาดกด้วยนังคุฏฐานี่แปลว่าหางหรือว่าส่วนท้ายหรือส่วนที่เป็นส้นคือหมายถึงหางวัวเรื่องของหางวัวหางวัวยังไงโพธิสัตว์ก็แบบนี้เหมือนกันเลยระหว่างในชาตินั้นเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เขาบูชาไฟก็บูชาไฟด้วยพ่อแม่ก็ทำไฟที่มีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ให้ว่าให้ลูกนี่รักษาไว้พอถึงอายุ16ปีเรียนความรู้ของพวกพราหมณ์เสร็จแล้วก็แบบนี้เหมือนกันให้เลือกนะเอาบูชาไฟไปแล้วก็ให้เลือกว่าจะอยู่ครองเรือนหรือว่าไปอยู่ป่าโพธิสัตว์ก็เลือกไปอยู่ป่าหวังว่าจะบูชาไฟจนให้เทพเจ้าแห่งพรหมมีความพอใจแล้วก็จะไปอยู่ในพรหมโลกให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการบูชาไฟนี้นั่นมีทิฏฐิมีความเห็นแบบนี้ปรากฏว่าพอตัวเองไปอยู่ป่าแล้วบูชาไฟแล้วไปเจอโคที่หลงจากฝูงอยู่สัก 4-5 ตัวทุกฝั่งก็เอ้ยด้วยความดีของตัวเองนะก็พาโคฝูงเนี่ยกลับไปคืนฝูงของมันกลับไปคืนเจ้าของโคเจ้าของโคนี่ก็ดีใจมากเลยที่ว่าโอ้ท่านพราหมณ์ท่านเป็นคนดีมากเลยท่านอุตส่าห์นำโคที่มันหลงฝูงไปมาคืนฉันงั้นขอมอบโคตัวหนึ่งให้ท่านละกันมอบโคที่จะให้น้ำนมให้กับโพธิสัตว์โพธิสัตว์รับโคมาแล้วก็คิดว่าเราได้โคมานี่จากการกระทําของเราที่ดีอย่ากระนั้นเลยเราจะเอาโคตัวนี้บูชาเทพเจ้าแห่งไฟให้เทพเจ้านั้นโปรดปรานเพราะว่ากินแต่น้ำมันกินแต่พวกผงอะไรนี้มามากแล้วคราวนี้ให้กินเนื้อบ้างก็จะเอาเนื้อนี่แหละเผาแล้วก็บูชาให้เกิดเป็นไฟขึ้นนะคือต้องทำให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะได้ทำให้เทพเจ้าแห่งพรหมโปรดปรานแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพรหมนี่แต่ว่าถ้าจะฆ่าโคนี่เรายังไม่มีเกลือนะเอางี้แล้วกันต้องไปหาเกลือก่อนนี่คือจะฆ่าบูชายันแน่ทั้งฝั่งบริษัทนี้จะฆ่าโคบูชาไฟเพื่อที่จะให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการที่จะไปหาเกลือก่อนจึงผูกโคไว้อยู่ในที่ไม่ไกลจากเรือนของตนปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นที่โพธิสัตว์เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาเกลือมีพวกนายพรานกลุ่มหนึ่งตะวันประมาณ 2-3 คนมาถึงในที่นั้นเห็นโคโผล่อยู่เนี่ยแหมมันแบบลาบปากแล้วคราวนี้ไม่มีเจ้าของนี่ไม่รู้ของใครเจ้าของก็ไม่รู้อยู่ไหนเอาละฆ่าโคเลยตะบวงคนอื่นมาชิงฆ่าตัดหน้าไปก่อนนะฆ่าโคเสร็จแล้วก็ย่างเนื้อกินนะกินกันมันตรงนั้นแหละ 3-4 คน 4-5 คนกินวัวทั้งตัวเหลือไว้แต่หางแล้วก็ขาแล้วก็หนังที่เหลือนี่เอาไปหมดนะคือเขาต้องตัดขาโคออกก่อนนะตรงประมาณที่แข้งมันนะแล้วก็ตัดหางไว้แล้วก็แล่เนื้อออกจากหนังเอาทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งอะไรต่างๆไปหมดกระดูกด้วยนะเหลือไว้แต่หางแข้งแล้วก็หนังก
็ไม่แน่ใจว่ากระดูกเอาไปยังไงนะคืออาจจะแบ่งส่วนออกไปหรือไม่ก็ทิ้งไว้ที่อื่นแต่เหลืออยู่บริเวณนั้นแหละแค่นี้แล้วก็กินเงินเรียบร้อยเลยบริษัทกลับมาอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ยบัวก็หายไปเหลือแต่หางแล้วก็แข้งแล้วก็หนังแล้วก็ไฟก็อยู่นี่แหละเอ้าที่เหลือนี่ในพรานมีซากมีรอยเท้าอะไรเพียบเลยโอ้โหเห็นฉากนี้แล้วมันซึ้งเลยตำรวจคำว่าซึ้งนี่คืออึ้งเลยอึ้งทึ่งไปเลยว่าอ้าวไฟนี่แหมท่านจะได้กินเนื้ออยู่แล้วนะแต่ว่านายพรานมากินเนื้อไปเรียบร้อยแล้วไฟที่วัดแหมท่านทำไมจะรักษาโคตัวเดียวก็รักษาไม่ได้นะโอ้ยแล้วชีวิตของเรานี่ท่านจะรักษาได้ไงถ้าเราจะฝากชีวิตของเราไว้กับท่านนี่ท่านจะไปรักษาเราได้ไงแม้แต่โคตัวเดียวท่านจะรักษาไม่ได้คุยกับไฟนะบูชาไฟแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดได้ขึ้นมานะกล่าวกับเทพเจ้าแห่งไฟเลยว่าท่านไม่ได้แล้วเนื้อโคเราไม่ยินดีในการบูชาท่านแล้วเหลือแต่หางนี่ท่านเอาไปก็แล้วกันโยนหางเข้ากองไฟเลยบูชาไฟด้วยหางท่อนสุดท้ายนี่แหละกล่าวคาถานี้ขึ้นบริษัทโดยความเข้าใจบางประการที่เกิดขึ้นในชาตินั้นบอกว่าไฟไม่ใช่ผู้ดีเราบูชาด้วยหางเท่านี้แหละก็มากเกินไปแล้ววันนี้ไม่มีเนื้อสำหรับท่านผู้ที่ชอบเนื้อข้าแต่เทพเจ้าแห่งไฟเอ้ยจงรับแต่หางเถอะนะคือเอาหางวัวนั่นแหละบูชาไฟคือเพราะปกติเวลาก็บูชาแล้วก็ขอไงขอให้ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนี้นะเอ้าไฟนี่จะบันดาลให้คุณได้นะโอ้ยแต่ที่ไหนไฟนี่ยังรักษาสิ่งที่ตัวเองจะได้ยังไม่ได้ในเครื่องบูชาเนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเราจะมามีอำนาจในการที่จะบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรเผามันเลยเผาหางนี่แหละเผาแล้วก็เอาน้ำนี่ราดเลยไม่บูชาแล้วดับเลยไปบวชเป็นฤาษีคราวนี้บวชเป็นฤาษีก็ไม่ต้องบูชาอะไรแล้วอยู่นิ่งๆเข้าสมาธิทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเออได้อยู่กับพรหมจริงๆคราวนี้ทำฌานสมาบัติแผ่เมตตาเออนี่จึงเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมจริงๆพรหมหรือว่าพรามนี่นะคือผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะระวังแค่นี้แหละคือข้อปฏิบัติที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมไม่ใช่การบูชาไฟพระพุทธเจ้าเอาสองเรื่องนี้มาอธิบายภิกษุที่ถามถึงว่าการบูชาไฟด้วยการทำข้อวัดในการทำทุกรกิริยาบำเพ็ญตบะอย่างนั้นด้วยมันจะทำความบริสุทธิ์ทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ได้คำตอบแล้วจากนิทานสองเรื่องนี้ว่าไม่เลยคุ้นเคยกันกับไฟที่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์เป็นความเข้าใจผิดประเด็นที่เรายกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของความคุ้นเคยกันนะว่าถ้าคุ้นเคยกันกับในสิ่งที่ไม่ดีสนิทสนมกับสิ่งที่ไม่ถูกจะนำภัยมาให้ได้จะทำอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังต้องพิจารณาต้องไตร่ตรองใกล้ครวญไม่ประมาทอยู่เสมอแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันเองก็ตามยังมีอีกเรื่องหนึ่งตำฝังเรื่องของคุมพิยะชาดกเปรียบเทียบไว้ถึงยาพิษที่พวกยักษ์เขาทำไว้ในระหว่างทางมียักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคุมพิยะยักษ์ตัวนี้จะอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่จะเป็นทางเดินข้ามจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งอาศัยอยู่ระหว่างทางตรงนี้ในป่าแห่งนี้โดยวิธีการหากินของยักษ์ตนนี้ก็คือจะทำก้อนน้ำตาลก้อนหนึ่งแล้วก็ผสมยาพิษอย่างแรงเอาไว้วางก้อนน้ำตาลนี้ไว้ตามใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางวางไว้วางไว้วางไว้คือวางไว้นี่คือหมายถึงว่าทำเป็นลักษณะว่าบูชาเนี่ยเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพวกคนที่เขาหาน้ำผึ้งอยู่ในป่านะ
ขาก็มักจะทำอย่างนี้เพื่อที่จะบูชาเทพต่างๆหรือว่าวางเอาไว้เพื่อที่จะให้คนเดินทางนี่ได้กินเพื่อต้องการบุญก็มีการทำอย่างนั้นไอ้เจ้ายักษ์ตนนี้ก็ทำกับดักแบบนี้เหมือนกันโดยแทนที่ว่าตรงนั้นจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่เลยเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงแล้วพอวางไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ตนเองก็ไปทำท่าทางทำเสียงน่ะให้เหมือนกับมีคนหาน้ำผึ้งอยู่บริเวณโดยรอบโดยการที่ว่าเอาไม้มาเคาะต้นไม้ใหญ่นี้มันเกิดเสียงแล้วก็เหมือนกับมีคนอยู่นะพวกคนเดินทางก็คิดว่าเออไอ้น้ำตาลเหล่านี้เป็นพวกที่หาน้ำผึ้งมาวางไว้ให้คนเดินทางเพื่อกินจะได้หวังเอาบุญน่ะนะแล้วถ้าใครคิดอย่างนั้นใช่ไหมกินเข้าไปปึ้งตายจ้อยตายเสร็จเรียบร้อยยักษ์ก็มากินเนื้อของพวกมนุษย์เหล่านั้นการที่ไม่รู้เรื่องราวนี้โดนได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้โพธิสัตว์นี่ก็เกิดเป็นพ่อค้าเกวียนเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนก็นำเกวียน500เล่มนั่นนะเดินทางจากเมืองนี้ไปถึงเมืองนั้นมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปตามเส้นทางนี้ก็จึงประชุมกันกับกองเกวียนของตนเองนะว่าในหนทางไปนี้นะได้ข่าวว่ามันมีต้นไม้พิษอยู่นะคือถ้าอยากกินอะไรมั่วซั่วก็แล้วกันนะถ้าเห็นต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่าไปเที่ยวกินนะถ้ายังไม่ได้ถามเราก่อนเนี่ยอย่า กินเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นห่ออาหารหรืออะไรก็ตามใครเอาอะไรมาให้นี่อย่าเพิ่งกินนะถ้าไม่ได้ถามเราก็เดินทางกันไปตำรวจกองกวินต้อง500เนาะคนมันก็ต้องเป็นพันน่ะด้วยคนที่มีจำนวนมากบางส่วนเห็นห่ออาหารเห็นก้อนน้ำตาลอย่างเงี้ยพวกที่มันยับยั้งไม่ได้ทั้งหิวน้ำทั้งอะไรก็คว้ากินปุ๊บเข้าไปเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกินดิเจ้านายเราบอกว่าอย่าเพิ่งกินเอาใส่ปากเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความแบบว่ารวดเร็วว่องไวเนี่ยก็เลยเอาห่ออาหารนั้นไปถามโพธิสัตว์ระหว่างเดินไปอ้าวไอ้คนที่กินไปก่อนแล้วน้ำลายฟูมปากเลยน้ำลายฟูมปากตายเลยโอ้ยไม่ต้องไปถามแล้ววันนี้มันคืออะไรไปถามถึงปุ๊บอ้าวจึงรู้ว่านี่เป็นกับดักของยักษ์ที่ชื่อว่ากุมภยะซะแล้วเจ้าหมอนี่กินไม่ทันพิจารณาอดไม่ได้ตายเลยมีความละโมบส่วนพวกที่อดได้คือเอาไปถามก่อนนี่ไม่ตายพวกที่กินไปนิดหน่อยก็ให้กินยาสำรอกเอาพิษออกแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆกินเกลือตามไปพวกกองเกวียนเหล่านั้นก็จึงผ่านป่าแห่งนั้นมาได้ปลอดภัยไม่ถูกยาพิษที่ยักษ์ที่ชื่อกุมภยะเนี่ยวางเอาไว้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดอยากจะสึกอยากจะสึกนี่เพราะว่าไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่สำรวมอินทรีย์ไปเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งน้อยห่มน้อยประดับประดาแม่สวยงามจึงคิดว่าโอ้ฉันสึกไปคลองเรือนดีกว่าคือเห็นเรื่องกามแล้วไงปรารภการที่ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตคล้ายไปในทางกามแล้วเล่าเรื่องนี้ฟังจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตำหวังพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกอย่างนี้ว่ายักษ์ชื่อคุมภยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ่นและรสเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่าสัตว์เหล่าใดมาสำคัญว่าเป็นน้ำผึ้งกินยาพิษนั้นเข้าไปยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นต้องพากันเข้าถึงความตายเพราะยาพิษนั้นส่วนสัตว์เหล่าใดพิจารณาดูรู้ว่าเป็นยาพิษแล้วละเว้นเสียสัตว์เหล่านั้นเมื่อสัตว์ที่บริโภคยาพิษเข้าไปกระสับกระส่ายอยู่ถูกยาพิษแผดเผาอยู่
ัวเองก็เป็นผู้มีความสุขดับความทุกข์เสียได้วัตถุกรรมทั้งหลายฝังอยู่ในมนุษย์บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นยาพิษเหมือนยาพิษอันยักษ์วางไว้ที่หนทางฉะนั้นกามคุณนี้นับว่าเป็นเหยื่อของโลกและนับว่าเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกไว้มฤตยูมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยบัณฑิตเหล่าใดผู้มีความร้อนใจย่อมละเว้นกามคุณเหล่านี้อันเป็นเครื่องบำรุงปรุงกิเลสเสียได้ในการทุกเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นนับว่าได้ก้าวล่วงกิเลสเรื่องข้องในโลกแล้วเหมือนกับผู้ละเว้นยาพิษที่ยักษ์วางไว้ในหนทางใหญ่ฉะนั้นในเรื่องนี้พอพระพุทธเจ้าให้โอวาทกับภิกษุรูปนี้นะที่กิวัจจสึกนี่เธอก็มีจิตใจสว่างวาบขึ้นมาเลยตัววังไม่สึกแล้วตั้งจิตดิ่งต่อพระรัตนตรัยบรรลุเป็นโสดาบันเลยวันนั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องและความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีจิตที่ไปตามทางสู่นิพพานแล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องปฏิบัติมาตามทางสายกลางในเรื่องความคุ้นเคยกันนี้ที่มันจะมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะที่มันจะทำให้เราประมาทแล้วก็มีกิเลสเกิดขึ้นทำลายตัวเองหรือจะเป็นภัยที่มาจากภายนอกก็ตามคือภัยที่มาจากภายนอกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังพอป้องกันได้นะแต่อะไรก็ตามที่มันมาจากภายนอกแล้วมันมากระตุ้นอะไรภายในให้กิเลสเรามีเกิดขึ้นเป็นความเกลียดเป็นความโกรธเป็นการผูกเวรพังเลยพังจากข้างในอันตรายกว่ามากดูอย่างเวลาเขาขึ้นภูเขาเนี่ยนะหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายคือคนยังปีนข้ามได้อะไรได้นะแต่หินก้อนเล็กๆที่มันเข้าไปในรองเท้านี่ต่างหากกำลังที่มันบดเท้าเหล่านี้โอ้ยเจ็บมากเดินต่อไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าหินก้อนเล็กๆต่างหากไม่ใช่หินก้อนใหญ่ในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันดวงว่าถ้ามันยังมีกิเลสอยู่พังได้นะคำว่าพังนี่คือกิเลสเกิดขึ้นแล้วด้วยความสนิทสนมเกิดความประมาทขึ้นสนิทสนมกับคนไม่ดีก็ไม่ดีล่ะสนิทสนมกับคนดีล่ะเกรงว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมไม่แน่อย่าประมาทเพราะว่าความสุขความดีเนี่ยมันซ่อนความทุกข์อยู่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับพระนางสุปปวาสาท่านบอกงี้บอกว่าสิ่งที่ไม่น่าชมข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่าชื่นชมสิ่งที่ไม่น่ารักข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่ารักทุกข์ข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าของความสุขถ้าท่านฟังมีได้รับประสบกับสิ่งที่น่าชื่นชมน่ารักและความสุขนั่นแหละเรากำลังถูกข่มอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมประมาทแล้วนั่นน่ะข่มผู้ประมาทไว้โอ้ทำไมเป็นงั้นน่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่น่ารักและชื่นชมมีความสุขนั้นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนั่นคือเราประมาทแล้วประมาทแล้วนะถูกข่มไว้แล้วนะถูกข่มไว้เพราะเราประมาทยังไงนะเรื่องราวของพระนางสุปปวาสาอยู่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอาสาตรูปะชาดกรูปที่ไม่น่าพอใจกล่าวถึงพระนางสุปปวาสานี่จะเล่าสั้นๆให้ฟังนะเราเคยเล่ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะมาประกอบในเรื่องนี้นะว่าพระนางสุปปวาสานี่ตั้งครรภ์ตั้ง7ปีนะท้องอยู่7ปีผู้หญิงที่ท้องนะตั้งครรภ์เนี่ยคงจะทราบดีว่าแค่9เดือนเนี่ยโทษเดือนที่9นี่นะมันทั้งหนักทั้งเคลื่อนไหวลำบากนอนพลิกตัวอะไรกินอาหารโอ้มันลำบากไปหมดอ่ะไม่ถึงปีนี่โอ้ยเหนื่อยมากต้องแบกน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแต่นี่7ปีอ่ะท่านหวัง7ปีนะเป็นอย่างนี้
แล้วตอนที่จะคลอดนี่ลูกเนี่ยมาขวางอยู่ที่ทางออกนี่ไม่ยอมออกนี่ปวดอยู่อีก7วันน่ะโอ้ยทุกข์มากจนคิดว่าจะตายแล้วให้พระสวามีเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอลาแล้วขอลาตายเพราะเป็นญาติกันก็เลยจะทูลมงคลลาฉันขอไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าให้พรมาให้พรบอกว่าก็ให้พระนางสุปาวาสาให้โอรสที่จะประสูติมาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีโรคปราศจากอาพาธอยู่สำราญพอหมดวาจาของพระราชานี้เท่านั้นโอ้ยลูกคลอดปึ้งออกมาโล่งเลยคราวนี้ที่เจ็บเจ็บมากๆมาตลอด7วันแล้วที่หนักๆอยู่มาตลอด7ปีเนี่ยโล่งออกไปเลยโอ้ยเธอนี่โล่งมากเลยโอ้ยก็เลยแบบนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากเลยเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้านี่มีวาจาสิทธิ์มากเลยกล่าวปึ้งลูกคลอดปึ้งเลยโอ้ดีดีดีก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้านะจะมาแบบฉันที่เรือนนะขอนิมนต์เลยอีก7วันโอ้ย7วันมีคิวนิมนต์อยู่แล้วพระพุทธเจ้านะไปที่บ้านโยโวตาของพระมหาโมคคัลลานะไงนี่เป็นจุดที่ว่ารักษาศรัทธานี่มันต้องรักษาเองนะคือเรื่องนี้ไม่เจาะรายละเอียดแล้วเวลาจะหมดแล้วท่านฟังเอาตรงจุดนี้เลยว่าพอได้ไปฉันที่ปราสาทของพระนางสุปาวาสาที่เป็นเครือญาติของพระองค์แล้วเนี่ยนะเด็กเกิดมาอายุ7ปีท่านฟังมันก็พูดได้เลยไงซึ่งเด็กคนนี้ต่อมาก็คือพระศิวลีนั่นแหละตั้งชื่อว่าศิวลีได้บวชในภายหลังก็ให้ลูกน้อยที่คลอดออกมาเนี่ยแหละเอาอาหารไปถวายพระแต่ละรูปแต่ละรูปแต่ละรูปพอไปถึงคิวของพระสารีบุตรท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าหนูสบายดีไหมคือถามแบบปกตินี่นะ How are you อย่างเงี้ยคุณสบายดีไหมเด็กก็เลยมองหน้าพระสารีบุตรนะด้วยความเป็นเด็กนะท่านครับผมอยู่ในครรภ์ตั้ง7ปีนะครับนอนอุดคู่คุดคู่อยู่เนี่ยจะไปอยู่สบายได้ไงครับท่านเหมือนอยู่ในโลหะกุมภีนรกเนี่ยก็เปรียบเทียบนะส่วนพระนางสุปาวาสานี่มองเห็นลูกอยู่ไกลๆเตรียมอาหารอยู่เห็นว่าลูกฉันทำอะไรโอ้ลูกฉันกำลังปฏิสันถารคุยกันอยู่กับพระสารีบุตรดีใจมากนะเธอดีใจมากพระพุทธเจ้าเห็นความดีใจของพระนางสุปาวาสาตั้งวังจึงถามเธอนะบอกว่าสุปาวาสานี่เพิ่งคลอดลูกมาคนแรกนั้นเนี่ยนะยังจะอยากมีลูกอีกไหมโอ้ยท่านถ้าบอกว่าลูกมาเป็นอย่างนี้นะมีอีก7คนก็ยังได้พระพุทธเจ้าก็พอทำพิธีฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็หลีกไปนะแล้วก็พอเสร็จพิธีกรรมอะไรในการถวายอาหารแล้วนี่ศิวลีที่เกิดมาในวันนั้นเนี่ยก็ขอบวชนะบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็เป็นผู้ที่เลิศเดือดลาบกลับมาถึงวัดแล้วก็จึงเอาเรื่องนี้แหละท่านฟังมาสอนเอาเรื่องนี้มาสอนว่าทุกข์นี่มันจะมาในท่าที่ของความสุขสิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมมันจะมาในท่าที่ของความน่ารักความชื่นชมสำหรับผู้ที่ประมาทนะจะเห็นโดยเป็นอย่างนั้นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลว่าเป็นของสวยงามถูกครอบงำแล้วถูกฝังลงแล้วประมาทแล้วประมาทนั่นแหละท่านฟังนำความตายมาให้อยู่แบบเป็นซอมบี้อยู่แบบตายแล้วนะอยู่แบบไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แบบไม่มีอะไรนะอยู่แบบเนี้ยพังนะก็อยู่ไปนี่เหมือนถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสถูกบังคับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมีอะไรมาบังคับจิตเราอยู่เป็นซอมบี้อยู่ไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่ได้มีจิตใจเป็นของตนเพราะฉะนั้นความไว้วางใจความสนิทสนมทุกฝั่งมันก็เป็นราคาอย่างหนึ่งเราต้องไม่ประมาทแม้แต่ว่าการที่เรามาในทางศาสนาแล้วรักษาศีลดีแล้วแม้แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่าประมาทชีวิตของเรานั้นก็จะตั้งอยู่ในธรรมดานั่นเองทุกฝั่งวันนี้นำนิทานชาดก4เรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่5มาประกอบเอาไว้คือเรื่องวิสาสะโภชนชาดกที่เสือไปเลียตัวกวาง
แล้วก็เอาพิษเข้าตัวเองตายเรื่องสันถวชาดกนังคุทธชาดกเกี่ยวกับการบูชาไฟของโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเรื่องยักษ์ที่ชื่อคุมพิยะในคุมพิยะชาดกวางกับดักเอาไว้แล้วก็เรื่องอสาตรูปชาดกหมายท่านผู้ฟังฟังช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fan Page หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสธนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
7: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
8: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะอีกวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะ
0: ท่ามกลางสายฝน
1: ตกมาตั้งแต่ช่วง
0: บ้านผมฝนไม่ตกครับพี
1: ่คุณอยู่ที่ไหน
0: ลูกเห็บตกเลยครับ
1: เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะคุณ
0: ตกใจเพราะว่า
1: ลูกเห็บเนี่ย
0: มักจะเจอในพื้นที่ภาคเหนือไหม
1: ภาคแม่ภาคอีสานก็เคยมี
0: อ๋อไม่ค่อยได้ไปเลยมีใช่ไหม
1: อ
0: ีสานต้องเป็นอีสานตอนพวกบุดรหนองคายไหมอย่างเช่นศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็เจอ
1: มันก็เจอหมดมันแล้วแต่สภาพอากาศ
0: ภาคใต้บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม่เอางี
1: ้
0: ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ18ปีตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอ
1: เมื่อวานเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเจอคือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แต่เจอในภาคเหนือแต่เมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฝนเม็ดใหญ่หรือเปล่ากำลังขับรถจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสวทเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเลยไปทางลาดพร้าวนึกว่าฝนเม็ดใหญ่สักพักมันไม่ดังแปะแปะมันเริ่มดังแก๊กแก๊กแก๊กพอไปดูโอ้โห
1: บุบไหม
0: ไม่บุบไม่บุบไม่ลาวเพราะบุบอยู่แล้ว
1: เออเข้าใจได
0: ้ไม่แต่มีเพื่อนแต่
1: มีภาพรถเนี่ยเจอน้ำท่วมมาใช่ไหม
0: เจอครับเรียบร้อยยังเหม็นอับอยู่เลย
1: ดิฉันยังเจอยังเห็นเอ๊ะ
0: อุ้ยลืมไปห้ามบอกเดี๋ยวแม่รู
1: ้เออ
0: แม่ยังไม่
1: ทันละแม่เข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะอ้าววันนี้นะคะเราเกิดเรื่องของดินฟ้าอากาศมาแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสภาพอากาศหรือแม้แต่เรื่องสถานการณ์น้ำเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปขอสักหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนทีมงานของเรา
0: อ๋อใช่นั่งรอตรงนั้นเลย
1: คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทางทีม Facebook Live วันนี้ก็เป็นทีมน้องจากนิวมีเดียด้วยนะคะ
0: ทีมด้วย
1: ทีม
0: ด้วย
1: เป็นทีมดีม
0: ดีมทีมนะฮะก่อนจะไปเรื่องน้ำขอสักนิดนึง
1: ค่ะ
0: เมื่อวานตกใจได้หนึ่งอยู่ดีกำลังศึกษาเรื่องน้ำอยู
1: ่
0: มีหนึ่งเรื่องที่พุ่งแรงแซงเรื่องน้ำมาเลยวันนี้น้ำมันขึ้นนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยก่อนจะไปเรื่องน้ำไปเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะ
1: ดิฉันเติมไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์
0: เติมไปแล้ววันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์น่าจะหมดแล้วล่ะพี
1: ่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยค่ะ
0: ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเพราะน้ำท่วม
1: กลับบ้านไม่ได้
0: เมื่อเวลาประมาณสัก5นาฬิกาที่ผ่านมาตี5นะฮะประมาณชั่วโมงกว่านั้นน้ำมันได้ขึ้นราคาในกลุ่มของทั้งดีเซลและเบนซินทุกชนิดเลย75สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างตอนนี้ดีเซลนะครับปรับขึ้นไปที่42บาท19สตางค์ E20 ครับ35บาท69สตางค์ดีแก๊สโซฮอล์91ครับ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แล้วก็เบนซิน49บาท68สตางค์นะครับก็ก่อนจะไปเรื่องน้ำมันก็แรงแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดแต่น้ำมันพุ่งแล้วนะครับ75สตางค์
1: บริหารจัดการให้ดีนะคะ
0: เห็นข่าวนี้เมื่อวานตอน
1: ประหยัดได้ประหยัด
0: 4 ทุ่มตอนแรกคือ
1: กับ
0: ไม่ไม่4 ทุ่มปุ๊บกำลังจอดรถเข้าบ้านปุ๊บ
1: หยิบมา
0: คูณเลย75สตางค์คูณ40ลิตรอ๋อ30บาทไม่เป็นไรจอดรถเข้าบ้านนอนเหมือนเดิม
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: เพราะออกมาเติมน้ำมันผมว่าน่าจะมากกว่า30บาท
1: มากกว่ารถติดอีกคุณเสียน้ำมันไปอีกเยอะ
0: ฉะนั้นไม่เป็นไรขึ้นแล้วขึ้นไปก็จอดก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเช้านี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าเกือบสตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
1: อากาศมันเย็นช่วงนี้ใครที่จอดรถตากฝนเนี่ยแล้วก็ต้องดูด้วยนะเวลาสตาร์ทรถเสร็จเนี่ยวอร์มเครื่องก่อนให้เครื่องมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยออกตัวเพราะว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยจอดรถตากฝนนะตากทั้งวันน่ะพอมาสตาร์ทตอนเย็นเนี่ย
0: ชื้น
1: กระตุกนะคะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่2นะคะส่วนฉบับถัดไปเนี่ยไปติดตามได้ในช่วงเวลา 17:00 น.ของวันนี้ค่ะประมาณ 5:00 น.ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยลมแรงด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผลส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะ ในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็จะมีฝนลดลงเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกขึ้นนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
0: ครับผมนอกจากในเว็บไซต์นะฮ
1: ะ
0: ตอนนี้อะไรทำดีต้องชื่นชมกรมอุตุใน Facebook ก็มีการเรียกว่าใช้สมบัติสำนวนหรือว่าใช้คำศัพท์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮ
1: ะ
0: ก็เช่นทุกคนคะมาแล้วค่ะขยายความจากพี่กบแล้วกันพี่กบได้พูดไปแล้วมาแล้วค่ะสำหรับประกาศในฉบับที่2นะฮ
1: ะ
0: คือเจาะจงไปเลยรอบนี้เจาะจงไปเลยว่าจังหวัดไหนที่มีเสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะถ้าไปเจาะจงรายจังหวัดนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนคะฝนตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาคือง่ายๆคือไล่ตั้งแต่กำแพงเพชรแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮ
1: ะ
0: พิษณุโลกลากลงมาถึงอยุธยาเลยส่วนถ้าวันนี้วันที่2 อันนี้คือวันที่5ก็คือวันจันทร์หน้าวันที่6วันอังคารหน้าจะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้มีโอกาสสอบถามเพื่อนที่กาญจนบุรี
1: ตอนนี้ก็เจอ
0: ก็ท่วมแล้วราชบุรีมาสอบถามคุณอรัญญาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ที่6แต่จะไม่หนักเท่าพื้นที่ของทั้งกำแพงเพชรหรือว่ากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต้องรอวันที่7เมื่อน้ำเหนือไหลลงมาจะเป็นอย่างไรก็มีเวลา2วันนะฮะก็คือ3วันก็คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยแล้วก็มีหลายๆข่าวดีก็คืออย่างพื้นที่เคหะก็มีแห้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผม
1: มาดูปริมาณเม็ดฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือ 30% เท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% เช่นกันค่ะมาดูในฝั่งของอ่าวไทยกับอันดามันนะคะทางภาคใต้ 40% เหมือนกันหมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนภาคกลางวันนี้ 40% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะที่สุดนะคะมากกว่าทุกๆภาคทุกๆจังหวัดของในเขตของประเทศไทยนะคะก็คือ 60% วันนี้กรุงเทพนะคะเจอฝนเยอะหน่อยน
0: ี่สตาร์ทตั้งแต่ฝนก็พอนะไม่เอาลูกเห็บแล้วนะ
1: ไม่ต้องนะคะตอนนี้ 60% เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
0: เมื่อวานตอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณสักเท่าไหร่นะ4โมงที่กำลังเดินทางกลับมาผมคิดในใจอีกแล้วเหรอคือฝนตกแบบซุ่มแบบเรียกว่าหาใหญ่เลย
1: เมื่อวานตกหลายรอบ
0: ใช่แล้วมีตอนใหญ่ๆคือตอนเย็นคิดว่าโอ้โหพี่น้องที่เขาประสบน้ำท่วมเขาจะเป็นยังไงโชคดีที่ตกมาหาใหญ่จริงแต่ว่าตกมาประมาณสักไม่เกิน30นาทีก็หยุดนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นด่วนเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยน้ำนะครับผมเขื่อนเจ้าพระยานะฮะมีการปล่อยน้ำแตะกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะการที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำไปแตะกรอบที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถึงเช้ามืดนี่แหละครับทำให้เมื่อเวลาประมาณตีสามนะฮะตีสามก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นจนแตะระดับสูงสุดตามกรอบการระบายน้ำที่ได้รับการอนุมัตินะครับสมบูรณ์ให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนบริเวณของอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่ที่5เทศบาลนะฮะอำเภอของสัพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมวลน้ำทะลักผ่านแนวกระสอบทรายและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่ม สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะโดยมีรายงานว่าน้ำเริ่มเอ่อล้นข้ามแนวถนนในบางจุดเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้ามาเสริมแนวป้องกันพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ครับในการเพิ่มขึ้นของการระบายน้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนทำให้พื้นที่บริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มต่ำและบริเวณแนวคันกั้นน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือประกาศเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภารกิจของท่านเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการค่ะให้ผนึกทุกหน่วยงานนะคะรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วประเทศเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเน้นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะอย่างทั่วถึงมีการสำรวจครัวเรือนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์วางแผนเส้นทางในการที่จะขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทุกพื้นที่นั้นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารไปในทางทิศเดียวกันให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำค่ะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนระลอกใหม
0: ่
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะคะก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็มีการประเมินความสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าส่วนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกรถสำหรับขนย้ายแล้วก็เก็บกวาดขยะเมื่อน้ำลดลงนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปยังปภ.ค่ะจัดทำบัญชีทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรกลพร้อมกับระบุจังหวัดต้นทางและปลายทางด้วยเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีเหลือเนี่ยสนับสนุนการทำงานในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รวดเร็วทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าน้ำประปาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะห่วงวันที่16ถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่43จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการเดือดผลกระทบความเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยล้าน1แสนกว่าครัวเรือนค่ะปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก29จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ได้รับผลกระทบก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าเหมือนกันนะคะ
0: ครับผม
1: ล้าน1แสนกว่าเหมือนกัน
0: ก็นอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มไปแล้วที่2,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตรงนี้จะ

0: รับฝนนะฮะในระลอกของวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการทยอยนะฮะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนเมื่อวานตี3ไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับว่าในพื้นที่ดังต่อไปนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าการที่มีการปรับเพิ่มไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าในกรอบสูงสุดของการที่จะปรับเพิ่มได้ตามที่มีการอนุมัตินะครับทำให้พื้นที่เสี่ยงแน่นอนนะฮะมีหลายพื้นที่เลยโดยนะฮะจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นะฮะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรถึงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้นะครับที่อยุธยาครับมีที่บริเวณของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีครับที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทที่ได้พูดไปครับคืออำเภอสัพพยานะครับซึ่งตอนนี้น้ำมีการระบายเพิ่มสูงขึ้นก็เฝ้าระวังด้วยส่วนนอกจากไปดูในฝากฝั่งของเจ้าพระยาแล้วนะฮะฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองไปดูฝากฝั่งของตะวันออกกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่นะฮะภาพของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกที่มีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้แล้วตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนะฮะเรื่องนี้กรมชลประทานมีการชี้แจงนะฮะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้กรมชลมาชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกทั้ง4บานสูงมากนะครับและเมื่อตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถจะคงที่ได้แล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่30หรือว่าวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนก็คือข้อมูลเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ216ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่วันที่1นะครับโดยยกบานประตูระบายน้ำสูง25เซนติเมตรหรือเป็นการระบายน้ำที่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือนะฮะ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4 5 6นะครับผมทั้งนี้กรมชลประทานย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำที่ก่อนหน้านี้เปิดเยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำคงที่คงตัวก็เลยเปิดนิดเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะประตูเสียหรือเปล่าเป็นการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนที่บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณเคหะคลองจันทร์เขตบางกะปิค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันทร์เนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตมีนบุรีหนองจอกเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะสำหรับเคหะคลองจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะประชาชนสามารถนำรถไปจอดบริเวณริมถนนและบนสะพานได้สามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเปิดการจราจรปกติเนี่ยการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดได้ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดฟรีค่ะเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ในขณะที่ถนนศรีบูรพาค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้นเหมือนกันส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงค่ะพื้นที่หมู่บ้านบางจุดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ในซอยแล้วค่ะส่วนบริเวณแยกบางกะปินะคะระดับน้ำบนผิวจราจรเริ่มแห้งแล้วค่ะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตนั้นนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำไว้เพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงของน้ำในคลองที่จะดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรจะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปกรุงเทพมหานครจะลงไปเร่งระบายน้ำในคลอง

0: ทำพังพวยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ถนนนวมินทร์เนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ30กันยาที่ผ่านมาปภ.เองก็นำเครื่องสูบน้ำไปสนับสนุนเป็นแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำซึ่งยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นนะคะที่คลองคือผลักลงไปในคลองแสนแสบขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่าไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้มาจนถึงตอนนี
1: ้
0: ฝนก็ยังตกต่อเนื่องมาอาจจะไม่ได้ตกหนักก็อาจจะตกเป็นพักๆตกเป็นพักๆก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: อีกสักหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะไปฟังตีคอฟร้องข่าวกับคุณบุญมาสีหมาดนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ไปดูกันหน่อยดีกว่าในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมช่วงเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปเมื่อวานคุณสุกัญญาลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยัง
0: ก็กดยืนยันเลย
1: ใช่หรือยัง
0: ยังไม่ใช้แต่ว่าได้สิทธิ์แล้ว
1: อันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ยืนยันยืนยันด้วยนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็อันนี้ฮะลงทะเบียนได้วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกทมพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.4กรณีดังต่อไปนี้ครับ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วัน4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตนะฮะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันมี4กรณีนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนบ้างกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชลบุรีชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งที่เป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถจดลงทะเบียนได้2ช่องทางครับคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีซึ่งสามารถจะติดตามได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกเวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนด้วยนะคะ 6:31 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับการตีค้องร้องข่าวของคุณปูบุญมาสีหมาดแล้วก็กลับมาอัปเดตกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจ ในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุแล้วครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้า
6: ทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DEเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แล้วครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันเลยครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วย ในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปพซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปพ1186ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดแหละครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับป พ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: 6:55 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคล้องร้องข่าวนะครับก่อนจะไปดูข่าวต่อไปในวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝากเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียบดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะธนาคารออมสินนะคะ
0: ครับผม
1: มาทักทายคุณผู้ฟังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจข่าวยามเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับฟังข่าวนะคะไปพร้อมกันแล้วก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันค่ะเรามีเวลาคุยกันเหลืออีกแค่3นาทีนะคุณประคองคุณชาตรีนะคะคุณคมสันคุณประกิตค่ะสวัสดีนะคะคุณโกศลด้วยคุณสุนทรพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณประคองใจสิริคุณพานุมาตรแม่เสรียงมาแล้วค่ะคุณวนิดาบอกว่ารับฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษเช้านี้ฟ้าครึ้มค่ะคุณพงษ์ชัยยาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคุณปัญญาอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะแล้วก็คุณสุชินด้วยนะคะคุณป้าวันดีไก่เกศสยองค่ะ
0: ครับผมจากทักทายแล้วนะฮะไปดูเรื่องแจ้งเตือนกันสักหน่อยแล้วกันวันนี้เราน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมกันทั้งรายการเลยเหมือนกันนะครับผมมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับก็สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเรื่องนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอสแคสไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับและก็ทำให้ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรนะครับขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
1: ค่ะส่วนใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะคลองแสนแสบเรือกลับมาวิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็สามารถเดินทางได้แล้วค่ะสุวินทวงศ์นะคะก็เดินทางได้แล้วน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าใครที่อยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าหน้าปั๊มเชลนะคะที่คลุ้มกล้าวรถเล็กไม่แนะนำให้ผ่านนะคะเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกค่ะ
0: ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับคุณสุกัญญาผมพฤทธและพี่สายชนนีสังนะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่กับข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา6:08 นวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11 นาฬิกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่2,400